0: ประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือ goal ในการสอนนะคะอาจารย์มาติบอกว่าปกติครูเราก็ทำอย่างนั้นครูบางคนก็เขียนเป้าหมายบนกระดานแล้วบอกให้เด็กดูวันนี้เราจะเรียนอะไรโดยที่อาจจะเป็นการพูดเป็นประจำจนนักเรียนอาจจะเกิดความเคยชินแล้วก็รับทราบแต่มันเป็นเพียงแต่การรับทราบแต่กายยิ่งบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่รับทราบแต่ผู้เรียนจะต้องเราจะต้องพยายามเซตโกลคือทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนฉันจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ในฐานะครูเราทำอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ค่ะ
1: โอเค the next one is something I put the question do we always remember to do this I know that sometimes I forgetto do this. But Gagne is saying it's important, and I agree with this, to stimulate recall of prior knowledge. Find out what the students already know. We've discussed this about many different subjects in our seminars, and it's probably one of the most important things in my mind that we can do to encourage our students to become more independent, to bebe aware of their own knowledge, to be happy with what they know, and also to begin to recognize what they don't know. So it's important to find out what do our students already know, and then where are the gaps where they don't know. It's possible, let's use the example of 10 vocabulary words. Maybe most of our students already actually know 3 of them. So it'd be good to find out that many students already know those 3 words. So then we focus more attention on the other 7 words. Maybe just do a quick review of the 3. But how do you find out? So that's the question for you to jot in your reflection. Do you find out what students already know? Do you find out what they want to learn? And if so, how do you find these things out? What strategies do you use in your own classes?
0: ค่ะประเด็นถัดไปที่สำคัญที่คุณกายได้นำเสนอก็คือเรื่องของการstimulate รุ่น background knowledge ความรู้เดิมของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะปกติบางครั้งครูอาจจะคิดว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็เลยผ่านไปแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เรียนถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเขาจะไม่นำเอาความรู้เดิมที่เขาเคยรู้มาแต่จะใช้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในการคิดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของความรู้เดิมหรือสกีมาหรือว่า background knowledge ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราให้เขากระตุ้นให้เขานำเอาความรู้เดิมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่อยู่ในลึกๆก็คือการสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความรู้ในสิ่งที่เรียนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเป็นเขาเรียกว่า independent learner คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในบางส่วนเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ฉันมีความรู้มาแล้วนะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในฐานะของเราในฐานะครูอันในส่วนของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นทำให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่มาเป็นส่วนร่วมในการเรียนของเขาแต่ในฐานะครูอาจารย์มาตี้ถามว่าเราได้ลองคิดพิจารณาย้อนไปไหมว่าเราใช้วิธีหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงเอาความรู้เดิมของผู้เรียนให้มามีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนเช่นถ้าเราจะสอนศัพท์สัก9ตัวเราจะรู้ถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยรู้มาบ้างแล้วกี่ตัวก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทบทวนในการสอนศัพท์ทั้ง9ตัวเป็นการสอนศัพท์ใหม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมขนาดไหนและส่วนไหนที่เราจะต้องควรจะเน้นหรือว่าสอนต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: โอเค The next element that Gagne talks about is making it clear what is revisiona reviewed material, and what's new material. And we do this by making sure that students remember. This is part of the prior knowledge, but it's also saying, okay, we're going to go over this again. We did this last time, we did this last month, we did this last year, maybe. This is a review. You already have seen this information. And then to be very clear, now we're starting with new information, which helps the student, partly because when information is new, it's a little bit more difficult for all of us. And if the student understands that, yes, this is new, I am not expected to know this yet because we have not covered it yet, it can help them kind of emotionally, psychologically. But then also we want to make a connection between the new material and the old material. And that's, I would say, a key planning effort for us as teachers, is to figure out how to make the connection so the student can say, oh, I see, we're building. We did this before and now we're doing the next thing. I can see that. If the student can see the connection, they'll be more likely to actually understand the connection.
0: ในขั้นตอนต่อไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงและระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วและครูควรจะชัดเจนว่าเราจะเรียนอะไรต่อไปตรงนี้ถ้าเราโยงจากเก่ามาสู่ใหม่ได้ไกด์บอกว่าจะช่วยเรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแล้วจะได้นำเอาความรู้เดิมที่ทบทวนอันนี้เป็นฐานเหมือนกันสร้าง scaffolding ในการสร้างในการเรียนต่อไปซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนราบรื่นขึ้น
1: Thank you very much. I heard the word scaffoldingI'm happy that she used that word because that's exactly what we're talking about. And it's a good word to begin to use in your teaching vocabulary because the idea of a scaffold is the thing that you put in place while something else is being built. So oftentimes in Thailand, a scaffold is made out of bamboo that's all strapped together.While they're working on the building and they're building something. But the idea of a scaffold is then it also goes away when it's not needed anymore. So we scaffold as long as we need it and then we take it away, which is another important part of the concept, I think.
0: อาจารย์มาตี้พูดถึงว่าที่ดิฉันได้พูดถึงคำคำหนึ่งคือคำว่า scaffolding ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือการนั่งร้านอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาจะสร้างตึกมีการนั่งร้านหน้าด้วยมักจะทำด้วยไม้ไผ่นะฮะเพื่อจะนั่งขึ้นไปทำนู่นทำนี่ที่สูงขึ้นไปนั่งร้านอันนี้จะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อนั่งร้านเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเมื่อสร้างเสร็จทำนองเดียวกันเราก็คงต้องscaffold หรือว่านั่งทำร้านให้นักเรียนเกาะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าปล่อยได้เราก็ควรจะต้องเอาร้านนั่งร้านที่เราสร้างไว้ออกไปเพื่อให้นักเรียนเขาจะได้ต่องานของเขาต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการscaffold นานนักค่ะเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เรียนอิสระต่อไปค่ะ
1: โอเค the next itemthat Gagne talks about, I put the title, this is a big task, because this, in some level, becomes the heart of teaching. We have to guide students' learning. We're not in charge of their learning. Remember what we said last time, teaching does not equal learning. Teaching can affect learning, but it's not the same thing. Teaching is what we do, which is to provide guidance,for learning. And we guide learning by doing activities of many different kinds, by maybe thinking about multiple intelligences, by making our lessons different all the time, not doing the same thing, trying to keep things be interesting, enjoyable, we use that word over and over again, listening to the students when they tell us that they like to do something, or observing,that they like to do it, and if it's something that is enjoyable, then trying to repeat it or do it again. But what are some things that you do that you feel are very good things to guide learning? It might be specific activities, or it might be a way that you plan your own lessons.
0: ค่ะ ันนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับครูนะคะ big task อาจารย์มาตี้ได้พูดถึงว่าบางความจริงแล้วการสอนคือ teaching เนี่ยไม่ใช่คือการเรียนพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนอยากได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนอันนี้เป็นการเรียนที่ขอโทษการสอนเป็นไปสู่การเรียนที่ผู้เรียนรับเพราะนั้นหน้าที่เราประการหนึ่งคือเรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้แนะหรือผู้ไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนได้อย่างถูกทางซึ่งกิจกรรมที่ครูมักจะทำเพื่อเป็นการไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างนั้นก็มักจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยคำนึงว่ากิจกรรมนั้นอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนการฟังผู้เรียนทุกครั้งว่าผู้เรียนต้องการอะไรหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการที่ตระหนักถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เราจะนำเข้ามาใช้ในการเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนคำถามของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะนี้คือเป็นการไกด์ให้สำหรับการเรียนของผู้เรียนค่ะ
1: All right, this is a next of the series that Ganya talks about, and this is providing for practice. And perhaps in language classrooms, practice is even more important than with many other subjects.Because we need to see students perform. How are we going to know whether or not they can act independently in English if we don't observe it in the classroom? How will we know where their problems are? They need to have a chance to try things out, sometimes on their own terms or on their own time. You sometimes have a student who has a very difficult time pronouncing a certain word.correctly. So maybe that student just needs to really practice that word many times with a partner or something. Or maybe another student is very good at speaking language but not so good at writing. That student needs more practice to actually write things down. So how do you make sure that students get enough practice? And we've got the old adage, practice makes perfect. How do you try to...provide enough practice for your students.
0: ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ practice หรือการฝึกฝนนะคะการฝึกนะคะภาษาเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นต้องการการฝึกมากกว่าวิชาอื่นๆประเด็นของเราก็คือวิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องการฝึกเพื่อให้นักเรียนได้แสดงหรือเพอร์ฟอร์มออกมาในฐานะครูเราคงจะยอมรับว่าเราจะต้องมีการฝึกในห้องเรียนเพื่อจะเตรียมตัวผู้เรียนสามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนในนอกห้องเรียนได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการฝึกเลยเนี่ยเมื่อไปใช้จริงเขาก็อาจจะมีปัญหาในฐานะครูเราก็คงจะต้องดูว่าปัญหาตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราให้เขา learning by doing เราก็จะพบจากการสังเกตว่านักเรียนเรายังมีปัญหาในเรื่องของการภาษาในเรื่องของภาษาในด้านไหนบ้างหรือในเช่นการออกเสียงแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะซึ่งมีทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนทักษะไหนที่เป็นประเด็นที่นักเรียนเรายังต้องการความช่วยเหลือในฐานะครูเราควรจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้และสังเกตเพื่อจะได้นำเอาสิ่งที่เราพบเห็นไปปรับในห้องเรียนต่อไปค่ะ
1: So now all through the lesson, not just at the end, or not just at the end of the week, or the end of the chapter, but all through the lesson, we need to be asking ourselves, how are the students doing? And we need to give them feedback on what they're doing all along the way.So this can be something small by leaning next to the student and just saying quietly in their ear. If you're hearing a mistake that's happening or something that's very good, you might be saying, you really have mastered this vocabulary, or you finished that crossword very quickly. Anything that can give a student the sense of how they're doing is this kind of ongoing feedback which we have to give the students. They need more than a grade or a mark. They need to be told that they're doing well, that they're improving, or if you see a specific area of it that's a problem, that they know what that is. So how do you let your students know how they're doing? This is your next reflection question. How do you let them know how they're doing during the lesson? What kinds of strategies do you use? And also, then do you reflect on it yourself so you can make some changes for your next lesson? Okay, so this is your next reflection question. Go ahead, jot some notes. We're almost done.
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเราสอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มาตี้โยนคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนนี่ค่ะเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำในค่ะในการจัดเรียนการสอนก็คือการให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนเช่นจะมีการซักถามหรือจะมีหลายๆอย่างนะคะเราอาจารย์ก็ถามว่าเราทําอย่างไรที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนมาอาจารย์ได้ทําอย่างไรบ้างที่จะทําสร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเรารู้อย่างไรว่านักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากว่าลองคิดคุยกันระหว่างผู้นั่งข้างๆหรือเป็นกลุ่มนะคะว่าเราทําอย่างไรกันค่ะ
1: All right so I'm going toJust do the next one quite briefly because it's going to feel very similar to you. Yes, we also have to assess performance. So Gagne and I agree are making a difference between ongoing formative feedback that you give students in the classroom, and then there's the moment at assessing where they ended up. How did they do? So are we only using tests? Are we only using assignments?Do we have oral ways of assessment? So this is just saying that, yes, in addition to the ongoing communication to our students, we also have the responsibility where we have to say, this is how everybody did. And how do you tend to do that in your own classes?
0: ค่ะ ในเรื่องของวัดประเมินผล นอกเหนือจากเรื่องของการให้ฟีดแบ็กซึ่งเราทำเป็นประจำในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาตี้ได้เสริมขึ้นมาก็คือลองมานึกว่าเราใช้วิธีการไหนในการให้ในการวัดประเมินผลโดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องการเทสทดสอบหรือไม่ก็เป็นการให้การบ้าน assignment ต่างๆมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราทำซึ่งดิฉันคิดว่าอาจารย์ทุกคนทำเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคอนเซปต์ของ alternative assessment เข้ามาสู่อาจารย์แล้วนะคะวันนี้เราจะลองมานั่งคิดว่าอาจารย์ทำอะไรในเรื่องแต่ขอฝากอีกตัวนึงว่าการวัดประเมินผลที่เราพูดถึงวันนี้ตัวสำคัญคือผู้เรียนนะคะเรานึกถึง alternative assessment ในฐานะว่าเราจะรู้อย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็ขอให้อาจารย์ลองช่วยกันคุยกันแล้วก็ประเดี๋ยวเรามาเสนอประเด็นกันค่ะ
1: And final event that Gagne talks about is to make sure that there is as much retention which also means memoryand transfer as well. So whatever happened in the class, how can you help students remember it? And how are they going to use it? So all the things we were talking about earlier about success, measures of success in the classroom, are really talking about things like being able to use something. So how do we create greater possibilities for these kinds of things with our students? How do we help them remember?Do we make posters? Do we review face-to-face? Do we ask them how they use this? How does that happen in your classes? All right, I'm going to just give you your kind of final next step, and we'll have it all translated at once. So as soon as she's finished with this little translation, now I want you to look at your notes you've just made with your partner at your desk, talk to each other, and just compare notes.On is there any of these elements that you have never done, or is there one that you really find exciting and interesting and you want to talk about it? So share a little bit about the nine events, and then we're going to start in Nong Khai for

0: people to share one example about one event. So we're going to go to Nong Khai for question number four, then Hua Hin and end up in Bangkok. And you're only supposed to pick one of the nine events and give an example. So do not do all nine because that will take too long.
1: ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการวัดประเมินผลก็เป็นโอกาสที่ครูจะกลับมามองหรือรีเฟล็กในภาพรวมว่าเราได้ให้อะไรกับเด็กสิ่งที่เด็กควรจะได้หรือผู้เรียนควรจะได้คือเรื่องของความรู้ความจำแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการ transfer หรือถ่ายโอนความรู้หรือความจำที่ตัวเองได้ไปสู่การนำไปใช้อาจารย์มาตี้บอกว่าเราลองคิดดูซิว่าเราได้มองย้อนว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการพูดถึงเรื่องทำให้ผู้เรียนได้จำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอาจจะเป็นการหลังจากนั้นก็มีการสรุปเป็นรูปโปสเตอร์หรือมีการทบทวน wrap up ในตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้หรือกิจกรรมในการนำไปใช้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราควรจะต้องมานำคิดพิจารณาและหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำเสร็จครบทั้ง9ประเด็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์มาตี้อยากให้ทุกคนลองเอาโน้ตที่ตัวเองทำเสร็จไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่นั่งข้างๆว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรซึ่งอาจารย์จะให้เวลาสักประมาณหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยการแบ่งปันกันจะได้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละคนจากนั้นเราก็จะมีการขอให้ทุกท่านแบ่งปันโดยการจะสตาร์ทจากหัวหินขอโทษจากหนองคายก่อนแล้วมาหัวหินและกรุงเทพก็ขอให้ตัวแทนในแต่ละแห่งลองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอขอเพียงแค่1ประเด็นใน9ประเด็นเพราะเวลาเรามีน้อยนะคะส่วนการคุยระหว่างเพื่อนก่อนที่จะมีการสรุปประเด็นเราอาจจะพบว่าบางอันเราไม่ทำเลยหรือเพื่อนทำแบบไหนดีนะเราก็จะได้แบ่งปันกันนะคะตอนนี้ก็จะมอบให้อาจารย์มีเวลาได้พูดคุยกันแล้วก็สรุปประเด็นที่อาจารย์อยากจะนำเสนอขอแห่งละ1ประเด็นเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: ใช่ก็รักกัน
1: anybody น้องคะ
0: เรียนแบบร่วมมือเนี่ยต้องช่วยกันทำงานทีม
1: เยอะ yes somebody in the back there okay I still do I don't hear you yet
0: อาจารย์วันนี้ชื่อสนุกดีเอาจะพิเศษเก่งมาก
1: I think you have one microphone that works very well. Okay, wonderful. Thank you. Thank you.
2: Good morning.
1: Morning.
2: Okay. I am the representative of Nong Khai. And
1: okay.
0: We
2: talk about nine events from Thai and we think all events is important in our class.But we think the sixth which is LSC performance practice is the most important for English because nowadays we have we think that in our class we have not very long time for English so we have to emphasize practice for our students and if the student can practice moreWe think they can adapt, they can wrap up all the knowledge, and they can use in daily, their daily life. Support,
1: right.
2: We can set many activities for our students to practice in our class, like maybe reading, listening, or maybe conclusive grammar. We can adapt our activityThat is interesting in activity to do in our class. Like the last time, I try to use. I taught my student grammar is about reported speech. I copy many things from like superstar Korean superstar and make the bubble and let them practice. I divide them into many groups.And practice together in class, and this process we can look the student. I mean, we can access in our class too. We can evaluate the student that they give they pay attention in class or not. So it is in Nong Khai we think is the best to let the student practice in class.Thank you.
1: Thank you. I appreciate all of the rationale and reasons and examples you gave for why practice is so important. And I think that there are many teachers who would agree with you that that perhaps should be the most important thing that you try to make time for. As you point out, there's not a lot of time in the school day sometimes to study English. And we know that.Everybody becomes more proficient through practice. So I thought your idea about putting students in small groups, obviously that allows for more practice because everybody, more people can be talking at the same time. It can make the classroom a louder place, but at least everybody is having a chance to talk. And I also wanted to mention that some of the lesson planning models that are used out there,they kind of use a visual that shows you that the practice part of the lesson should be the most time in the lesson. So other parts of the lesson should be shorter time. Practice, we should donate the most time if we possibly can. So I think there are many, many, many teachers, including me, who would agree that practice is very important.
3: ค่ะ ทางน้องคายก็ให้ประเด็นเรื่องของการฝึกในจำนวน9ขั้นตอนที่เราคุยนะคะหนองคายเลือกเอาการฝึกมาในประเด็นที่จะนำเสนอว่าการฝึกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าเรามีเวลาในการสอนน้อยมากสัปดาห์หนึ่งรับทราบว่าระดับต้นก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะคะในระดับมัธยมปลายก็จะประมาณ3ชั่วโมงซึ่งมันคงเป็นเวลาไม่พอในการฝึกเพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เป็นการเสริมว่าในบรรดาแต่ละขั้นตอนทั้งหลายขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของขั้นตอนของการฝึกเป็นขั้นตอนที่ครูควรจะใช้เวลามากที่สุดเพื่อจะให้เตรียมตัวให้ผู้เรียนได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรม ตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ควรจะหลากหลายทางหนองคายก็นำเสนอว่าได้มีการทำกิจกรรมโดยนำเอาภาพซูเปอร์สตาร์ที่จะเร้าความสนใจผู้เรียนแล้วก็อาจจะมีลูกโป่งคำพูดเพื่อจะสอนเรื่อง reported speech อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือให้เวลากับการฝึกให้มากที่สุดค่ะ
1: All right let's go to Hua Hin next who would like to share about one of the events from Hua Hin

0: teach them. After that, I have an assignment, something like that, for a student. Each student, they have to come to me after class or whenever they're free, come to me and read the text or read some words for me after that. So it makes students, all of students, come and have enough time to practice. That's for me.
1: Great. Yeah, thank you. This is what's interesting about this sharing is that this Ajahn has said class doesn't end when the class time is over. I make my students come to me during their free time or at some other time outside of class time so that everybody will get some extra practice. So it's also, it's interesting for me, the idea of setting up expectations that perhaps you could even set them up so that students have to practice with each other of some way and come to report to you on what they did. So I just like the idea of saying practice can also happen outside of class if you set it up that way, if you create the lesson or create the assignment that says, yeah, you must come find me and you're going to do something with me one-on-one. Very, very interesting idea.
2: ค่ะทางหัวหินก็เสนอประเด็นที่น่าสนใจมากแม้ว่าจะเป็นอยู่ในประเด็นเดียวกันเรื่องของการฝึกก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเรียนหรือการฝึกไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนเราสามารถที่จะขยายไปสู่นอกห้องเรียนได้ซึ่งอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างกิจกรรมของอาจารย์ก็คือเมื่อหลังจากจบเรียนแล้วก็มีการมอบหมายงานให้นักเรียนมาอ่านให้ฟังนอกห้องเรียนซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าในบางบริบทอาจจะไม่สามารถทำได้แต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้โดยที่ไม่ใช่ทำเป็นประจำดิฉันก็เห็นด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่อันนี้เป็นเรื่องของทักษะการพูดแต่การความเป็นจริงแล้วการฝึกฝนนะคะนอกห้องเรียนยังมีอีกหลายช่องทางการที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปสืบค้นหรือไปทำอะไรก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือการเรียนไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนค่ะ
1: โอเค and last but not least Bangkok would somebody like to share please on one of the events here yes please thank you
3: thank you okay for me I just want to tell ourabout the student, about what did they know and what will they want to know. For their past, in the past, what did they know? For example, I teach about occupation. I want to ask them about the star or the most important person that they know and what they wanted to be, to know, and what did they know about the vocabulary or the sentence about occupation, and in the future, what they wanted to be and what will they want to know about the occupation like this.
1: Great.
3: Thank you very
1: yeah,
3: much.
1: Yeah, thank you. Yeah, it sounds like you already incorporate into your teaching a way of finding out, again, what students already know and what they want to know. And I would just add to it that I think it's can be very exciting, actually, because sometimes students want to know things that we would never think of. Sometimes they have questions that are very different from the ones that we think. So we actually, our students then help us to design our class in a way when we take the time to find out what they know and what they want to know. Thank you very much.
2: ค่ะประเด็นทางกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่ครูจะได้นำเอาความสิ่งที่ได้จากเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน คืออาจารย์ได้นำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบในข้อมูลนั้นๆแล้วและสิ่งตัวเองอยากจะรู้ในสิ่งนั้นๆคือในที่นี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของดารานะคะเป็นข้อมูลว่าเขาเคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับดาราคนนั้นอย่างไรและอยากจะรู้อย่างไรโดยเป็นเน้นหนักในเรื่องของอาชีพซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสนอประเด็นว่าถ้าหากว่าครูนำกิจกรรมนี้ไปใช้

0: not an activity that students do all by themselves, but one that they do in some kind of a cooperative way. And then we'll hear from each of the three sites. We'll start in Bangkok again, go to Hua Hin, and then Nong Khai. And just, we'll give you about 4 or 5 minutes to think about this, and then we'll come back to you.
1: อาจารย์คะเราจะทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ลองเปิดในแฟ้มนะคะหน้า28ของ My World 5นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเรียงลำดับเหตุเรียงลำดับนะคะ Number the Story อาจารย์ลองคุยกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Interpersonal Intelligence ค่ะ

0: Okay, I only gave you just a little bit of time to brainstorm, but I'm happy to see everybody talking to each other. So can we just have a couple of ideas from Bangkok? How would you make this activity including some interpersonal intelligence? Anybody wants to volunteer here in Bangkok? Yes, please. We have a volunteer. Very good.
1: Group Dharma, I would like to make this story. It's a smooth group drama.
0: To make it into a drama?
1: Yeah.
0: Ah, okay.
1: Combine every sentence and story and make a like a group drama.
0: Yeah, like a group little play kind of thing with the story. Okay, wonderful. Of course, you're having people working with each other. You're also including other intelligences. That's great. Another idea from Bangkok, quickly? Does anybody have another idea? Yes, please. Go ahead.
2: Okay.
3: Maybe the story begin or at the last. First of all, I think we have to let students know how to link, choose this kind of order. So students have to link which sentence or paragraph is the first, and then try to find a connection word or something like that.
0: Right.
3: At the end, maybe they tell the story or role play from the stories as well.
0: Yeah, right. And maybe they can work with each other to make those linkages. You know, one person can help the other one. Okay, let's go to Hua Hin. What do you think? Just an idea.
4: Good morning.
0: Hi.
4: What we want to do is we want to make divide the class into different groups by counting the number. For example, if we want to divide the class into six groups, I will ask the student to count 1 to 6. So they must be in the group that maybe there's no their close friends. They must work with their new groups every time that we start the new lessons or the new class. Mm-hmm. So this is what I usually do when I start the class every day. I will ask them to count the number to be in different groups. So because Thai student, when I ask them to work in groups, they want to work with their close friends. So this is the way that we want to rotate them to work with different friends.
0: And mixed up.
4: Then I will ask them to do like the competition. Each group need to find the right order of this story, and they have to write the answer, the right order on the board within the limited time. So it's like a competition. So each group need to be in a hurry. They have to find the answer. They need to work in group. And I think this is a fun activity. And I think in other classes may do like this as well.
0: Okay, great.
4: Right.
0: Thank you very much. I thought your point about how people like to work with their best friends, I don't think it's just in Thailand. I think it's very common that people prefer, and I think you're right. I mean, you didn't necessarily say it this way, but we stretch our students a little bit when they have to work with different kinds of groups. We help them develop better skills at communicating with different kinds of people who are not their best friend, and I think that this does serve our students well.
5: จากทางกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพก็เสนอของการจัด cooperative learning ด้วยการใช้ดราม่าหรือใช้การเล่นละครสั้นๆโดยที่ถ้ารวมกันจาก 2 ท่านที่คุยกันแล้วก็คือเริ่มต้นด้วยการสอนก่อนโดยพยายามเน้นให้ได้เห็นว่าถ้าหากเราจะจัดเรียงออเดอร์จุด ความเชื่อมโยงระหว่างข้อความต่อข้อความเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนของภาษาเช่นพวก connectors เข้ามาช่วยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำบทเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงละครโดยใช้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียนแล้วนะคะของหัวหินจะเป็นในลักษณะที่เน้นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวอย่างที่เด็กไทยก็มักจะชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนสนิทอาจารย์เขาใช้วิธีนับ1ถึง6ทุกครั้งเพราะนั้นเด็กก็จะได้แลกเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ตัวเองต้องการจากประสบการณ์ที่ฉันบางทีเราอาจจะมีความหลากหลายในการแบ่งกลุ่มเช่นอาจจะมีภาพสัตว์ภาพดอกไม้แจกใครที่สัตว์เดียวชนิดเดียวกันหรือดอกไม้เดียวกันก็จะต้องไปรวมกันซึ่งอาจจะมีส่งเสียงโกลาหลเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์เน้นเรื่องของinterpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
0: All right and finally let's see if Nong Khai has something they'd like to share
2: I think we use to share the opinion about each other Divide the student in group and chat together. What do you think is the first? What do you think the second? What do you think which the paragraph is the third? Like this. How and why? Why do you think it's the first? And share in that group. Yeah.
0: Great. That's thank all. You. I also like the last bit where you also ask why.Because what this allows is it means that the students don't, they have to explain how they know the order of the story. And this requires another level of thinking and another level of being able to articulate with their partners. So I think that that's a nice addition to that idea as well. Thank you.
5: ทางหนองคายก็เสนอประเด็นคล้ายๆกับทางกรุงเทพและหัวหินแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือให้เมื่อให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มเพื่อจะได้คำตอบแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือนักเรียนจะต้องบอกว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูเราอาจจะบางครั้งนะคะเวลาให้เด็กตอบคำตอบก็มักจะเรียงออเดอร์อย่างเดียวอาจจะลืมไปการที่เราแอสไซน์ให้เด็กได้คิดหาคำตอบว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นในกลุ่มแล้วครูอาจจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทในการย้ำตรงนี้ในระหว่างการที่จะตรวจคำตอบด้วยเพื่อจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญไม่เช่นนั้นในคราวต่อไปเขาอาจจะหลงลืมและไม่ได้ทำตามอย่างที่ครูบอกค่ะ
0: Okay, and that brings us to the end of our time together. Your assignment for next time is to only take one or two of Gagne's events, maybe something that you're either very comfortable with or something that you feel less comfort with.

0: with. It's up to you. And think of that event in the terms of a class that you're teaching and try to make it have more of an interpersonal quality to it. So it might be, how can you make practice more interpersonal, or assessing what students already know, or goal setting. So any of the 9 events, take 1 or 2, think about them vis-a-vis your class, and make them more interpersonal. And we'll next time by sharing some of your ideas.
1: ครั้งนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้อยากฝากให้อาจารย์ได้นำเอาคอนเซปต์ของ interpersonal intelligence เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเราจะเอาประกอบของขั้นตอน9ขั้นของคุณกาเย่มาเป็นตัวหลักนะคะให้อาจารย์ลองคิดนำเอาจะเอาขั้นตอนไหนก็ได้1หรือ2ขั้นตอนที่อาจารย์สนใจพยายามที่จะนึกถึงการนำ interpersonal intelligence เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอนนั้นมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วคราวหน้าอาจารย์ช่วยนำมาด้วยเราจะได้มาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งต่อไปที่จะมีในเสาร์ที่อีก2สัปดาห์นะคะเสาร์ที่15ของกุมภาพันธ์นะคะศุกร์ขอโทษค่ะแหมตายวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะวันศุกร์ที่15ค่ะของเดือนนี้ค่ะ
0: โอเค so with that we bring today to a close thank you very much for coming for participating so actively everybody at all 3 sites you did a wonderful job today and see you next time ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์ค่ะเป็นวันศุกร์นะคะที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญ

ของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม่
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือน

0: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
1: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
0: แม่รอก่อน
2: เดินตามข้ามาเลย
1: พี่ครับเฮลโล
2: เฉินเซียนใ
1: ครพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
3: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
3: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
4: ช่วยแล้ว
3: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
4: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
3: มั่นคง
1: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
3: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
1: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
3: ใช่
1: คูลมากเลย
3: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
0: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
6: า
1: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานโอ
0: ้พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
0: เราก็เจอ2ใบ
4: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
1: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
5: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
6: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
2: อ
3: ๋
2: อเข้าใจแล้ว
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
4: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
4: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
1: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
0: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู

0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
1: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1 ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
1: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหับภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
4: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
2: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกัน

0: เลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ

ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยลงไปยังจังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดสตูลไปพบกับโครงการพิกอีเซ็นเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tunic report ครับ

0: กติเนี่ยก็ทุกๆปีเนี่ยทางเด็กอาชีวะก็จะได้ออกมาบริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่อาชีวะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราการเลือกหมู่บ้านเลือกชุมชนเนี่ยเราจะเน้นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทางเขามีความพร้อมนั่นก็คือว่าอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบางส่วนเราก็เลือกพื้นที่นั้นพอเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันทําให้พื้นที่บางที่เนี่ยตกหล่นไปโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลยากจนหรือกันดารเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนอาชีวะที่จะร่วมกันทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าให้อาชีวะไปช่วยเหลือที่จะจัดศูนย์ซ่อมแซมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล2จังหวัดนี้มาเจอกันนะครับจังหวัดที่ว่าปกติเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับเรากับจังหวัดที่2ที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เราช่วยชาวบ้านก็ไปที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบให้อาชีวะ382ล้านบาทที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้าน 2,000 จุดทั่วประเทศใน 2,000 จุดเนี่ยอาชีวะก็เน้นว่าจะต้องช่วยชาวบ้านที่ยากจนยากลำบากเป็นหลักแล้วเราก็พบว่าที่สตูลเนี่ยพื้นที่ที่เราไม่เคยมาเลยเด็กอาชีวะไม่เคยมาช่วยชาวบ้านเลยก็คือในพื้นที่เกาะอดังในพื้นที่ที่เป็นชนที่มีชาวพื้นเมืองอยู่ที่เราเรียกว่าชาวเลซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าชาวเลเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแต่เราก็มาพบว่าถ้าหากว่าเด็กอาชีวะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนั้นอาชีวะเราก็มาช่วยอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือมาช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเครื่องเรือหรือว่ารถเข็นอะไรต่างๆกับส่วนที่2ก็คือมาดูแลที่อยู่อาศัยเพื่อที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเด็กสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมา เดินสายไฟหมดทุกบ้านเลยนะครับที่เราพบว่าสายไฟชำรุดอย่างรุนแรงที่พร้อมที่จะเกิดการเสียหายได้นี่ก็เปลี่ยนให้ทั้งหลังไปเลยพร้อมกันนั้นก็มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีซึ่งในสภาพปัจจุบันนี้ก็พอเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีช่างบนเกาะที่จะซ่อมแซมได้เลยถ้าจะไปซ่อมในเมืองก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณ3ชั่วโมงไปก็ไม่รู้จะซ่อมได้หรือไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงงั้นเด็กอาชีวะมาช่วยชาวบ้านตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะก็เราถือว่าเด็กอาชีวะก็ได้มาเจอของจริงนอกพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาจิตบริการไปด้วยเลย
1: วันนี้เราจะมีอยู่2โครงการนะครับก็โครงการแรกคือโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์โครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์เราก็จะออกมาช่วยเหลือชุมชนด้วยเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนและของชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาแจ้งก็จะไปเปลี่ยนปลั๊กไปเปลี่ยนสวิตช์ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาบริการชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็ในตัวของโรงเรียนด้วยอันที่2ก็คือเป็นโครงการของฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนพิเศษก็คือเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งตรงนี้ก็จะออกมีสอนติดตั้งจานดาวเทียม2สอนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2ด้วยเรื่องที่จะสอนด้วยเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมคือ1วัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อลดรายจ่ายคําว่าลดรายจ่ายคือนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยทําบ้านตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไปโทรหาช่างจากบนฝั่งมาซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากเพราะว่า1ค่าเรือ2ค่ากิน3ค่าที่พักรวมช่างลงมาแต่ละครั้งทำงาน5นาที10นาทีแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับช่างประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้ถ้าเขาทำเป็นถ้าเขาทำได้จริงๆเขาสามารถเอาตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้เพราะว่า1บ้านตัวเองแล้ว2บ้านรอบข้างถ้ามีปัญหาเขาก็สามารถไปปรับมุมจานได้ด้วยเรื่องของการซื้อค่าของวัสดุได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการสอนระบบไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์หลอดไฟเขาสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เขาสามารถเปลี่ยนปลั๊กได้เปลี่ยนสวิตช์ได้เขาสามารถไฟฟ้าไปในบ้านเขาก็สามารถที่จะทําได้ครับผม
2: สำหรับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับงานซ่อมแล้วก็การบํารุงรักษาซึ่งบนเกาะอันนี้นะจากที่สอบถามชาวบ้านนะจากที่สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ซ่อมเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือเสียซื้อใหม่ไม่มีช่างมาซ่อมนะฮะเสียซื้อใหม่เลยเราแนะนำเนี่ยเรามาซ่อมให้เราเอาทีมที่มาซ่อมให้เนี่ยนะฮะ าพามาเต็มเลยนะเขาพามาเต็มแล้วก็พอใจมากเลยที่เรามาซ่อมให้เขานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเดินสายไฟฟ้าให้กับบ้านผู้ยากไร้บนเกาะนี้นะเราไปเดินนะครับแล้วก็ให้ความรู้เท่านั้นนะคิดว่าต่อไปจะสอนเรื่องที่อยากจะสอนเด็กมากเลยคือเรื่องการประหยัดพลังงานนะการรักพลังงานเนี่ยนะเพราะว่าบนเกาะนี้ค่าไฟแพงมากถ้าเราให้เด็กประหยัดได้อ่ะนะอธิบายให้เด็กประหยัดได้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเด็กซ่อมเบื้องต้นได้นะฮะมันก็จะดีมากเลยนะครับบางทีฟิวขาดนิดหน่อยเขาก็มีไขควงวัดแล้วก็แก้เองได้นะครับตรงนี
3: ้วันนี้ที่หมอฟิสิกส์ก็ได้เปิดในส่วนบริการก็คือซ่อมรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลถังของเรือเขาครับผมปัญหาที่เจอในวันนี้นี่อันดับแรกเลยที่เคสหนักสุดก็จะมีที่ทรายเข้าไปอยู่ในเครื่องก็ต้องล้างกันแกะกันแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือในการทำงานนั้นอุปกรณ์บางชิ้นบางอย่างครับเราไม่ได้พามาเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ตอนที่ทางทีมอาชีวะของจังหวัดสตูลเข้ามาสำรวจพื้นที่เนี่ยได้มาคุยกับทางประธานกรรมการศึกษาคุยกับทางครูอาจารย์ที่นี่ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านเยาวชนเนี่ยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้อาชีพเสริมที่นี่ซึ่งก็คุยว่าเราจะทำสองส่วนส่วนแรกก็คือรอบนี้ที่เด็กอาชีวะมาเนี่ยก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่จะเป็นประโยชน์เช่นในเรื่องของการดูแลเดินสายไฟในบ้านการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆหรือการติดตั้งจานดาวเทียมตรงนี้คือทำได้เลยพร้อมกันนั้นก็คุยกันเป็นข้อตกลงว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอาชีวะจะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมาอบรมเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือทางนี้ต้องการให้อบรมหลักสูตรระยะสั้น

0: เกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของการเสิร์ฟอาหารการทำอาหารการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหลายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาอบรมให้แล้วก็จะอบรมโดยที่จะมีวุฒิบัตรให้ด้วยซึ่งวุฒิบัตรนี้เนี่ยถ้าจะเรียนต่อชีวะก็เอาไปใช้ได้เลย
1: แต่ในกลุ่มของการติดตั้งจานดาวเทียมก็จะเป็นเด็กมามัธยมต้นทั้งหมดคือเด็กม .1 ม .2 ม .3 แล้วก็ด้วยเรื่องของระบบไฟฟ้าก็จะเป็นเด็กป .5 แล้วก็ป .6 แล้วก็อีกชุดหนึ่งซึ่งเด็กเขาสนใจก็คือการทำการ์ตูนแอนิเมชันแล้วมีเครื่องคอมอยู่ก็ให้เด็กป .4 ไปเหมือนเราจะแยกว่าชุดนี้น่าจะได้ความรู้ตรงนี้เขาน่าจะเพียงพอสำหรับเขาถ้าตรงนู้นก็เด็กป .5 ปลูกเขาน่าจะทำได้แล้วก็ด้วยเรื่องของการทำแอนิเมชันก็ให้เด็กๆหน่อยวิธีการสอนทำให้เด็กสนใจก็คือเป็นลักษณะของการให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองทุกกระบวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนแรกตั้งแต่การสอนการเข้าสายการเข้าหัวสายตั้งแต่การอ่านเข็มทิศเขาต้องอ่านเข็มทิศได้นะครับคือเขาต้องเรียนรู้เองทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกอบจานฝึกให้เขาประกอบจานถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเขาเองแล้ววิธีการเรียนการสอนที่อยากให้เขาสนุกคือมีการแข่งขันกันระหว่างชั้นระหว่างชั้นมัธยมต้นม .1 ม .2 ม .3 ก็มีการแข่งขันกันด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของความคมชัดของสัญญาณด้วยเรื่องของทุกอย่างที่เขาสามารถมีการแข่งขันแล้วก็จะสนุกถ้าใครแพ้ก็มีการทำโต้มีการเต้นมีการดำอย่างน้อยเขาได้เรียนแล้วเขาสนุก
2: ออกมาฝึกนี้ที่ได้ก็คือประสบการณ์แปลกใหม่ครับในบางสิ่งบางอย่างที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอเรามาเจอในสถานที่จริงในการทำงานจริงๆมีอุปสรรคมีก็ต้องแก้ปัญหาพอมีอุปสรรคต้องแก้ปัญหาอาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำไปบางทีเขายกมาเราก็ในอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไปตรงนั้นในสิ่งที่ส่วนที่เราทำได้ก็คือแต่รู้สึกว่าภาพจากชาวเกาะ
0: อาชีวะเราคงจะต้องไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลกันดารแต่ว่าก็จะเป็นการประสานระหว่างอาชีวะในจังหวัดกับพื้นที่ซึ่งบางที่เขาก็ลงบนเกาะบางที่ก็ไปบนเขาบางที่เขาเลือกหมู่บ้านยากจนที่สุดก็ 2,000 จุดในรอบนี้ก็กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูอรพินคงคาสวรรค์นะครับคุณครูจากจังหวัดสุโขทัยครับครูท่านนี้มีความสามารถในการสอนหัตถกรรมนะครับกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางอรพินคงคาสวรรค์เป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสอนวิชาคหกรรมงานประดิษฐ์ระดับชั้นม.4 5 6ค่ะ

ก็มีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยไปเรียนด้านนี้แล้วก็กลับมาสอนค่ะก็ได้การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติของปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะสลักผักผลไม้ถ้าเด็กที่ไม่มีพื้นเนี่ยจะยากค่ะเราก็ต้องเอามาฝึกเอามาซ้อมแล้วก็ซ้อมบ่อยๆค่ะก็คือเด็กต้องเป็นพื้นฐานก่อนพอเป็นพื้นฐานแล้วเราถึงจะเริ่มเข้าสู่ลายเริ่มลายที่ง่ายแล้วจนไปถึงลายที่ยากแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆผสมผสานลายซ้อมเกือบทุกวันค่ะแล้วก็เป็นเดือนค่ะมันจะมีหัวข้อเลยค่ะมีเกณฑ์มาเลยว่าเป็นแกะสลักผักผลไม้ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าแกะสวยงามปราณีตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าต้องแกะนี่กี่ดอกอันนี้ลายอะไรเงี้ยไม่บ่งบอกค่ะขึ้นอยู่กับ3 ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถทำได้เยอะแค่ไหนแล้วก็สวยมากแค่ไหนละเอียดแค่ไหน

0: เราก็จะต้องเริ่มคิดก่อนว่าลายที่เราจะแกะเนี่ยให้มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นลายยากค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นลายง่ายๆเนี่ยถึงจะแกะเยอะยังไงมันก็ไม่ชนะค่ะต้องเป็นลายที่คิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ผสมประสานแล้วก็ต้องมีความละเอียดประณีตในกลีบแต่ละกลีบเนี้ยค่ะเราก็จะพักให้ผ่อนคลายให้ออกไปพักผ่อนอิริยาบถข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปวิ่งเล่นหรือไม่ก็ไปซื้อของรับประทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนพอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะกลับมามีสมาธิใหม่เพราะถ้านั่งนานๆเนี่ยคือเด็กบางคนเขาความอดทนไม่มากเขาก็จะต้องมีการผ่อนคลายบางทีก็เมื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาตามสบายเพราะเราซ้อมนี่เราก็อยากจะไม่เครียดคือให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขามีสมาธิเขาจะกลับมาทำเองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบวิชาพวกนี้เพราะเขาบางคนทัศนคติเหมือนเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แบบไม่เห็นได้เอาไปใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเขาจะยังมองไม่เห็นว่าอนาคตเขาจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนใจรักนี่เขาเห็นแล้วว่าเราสอนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะมองแล้วว่าเราสอนอะไรแล้วเขาอยากทำแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะไปเป็นครูห้ากรรมจะไปเรียนด้านนี้จะไปเรียนเอกนี้แล้วจะกลับมาเป็นครูสอนอันนี้เนี่ยค่ะที่จบไปก็บางคนเขาก็กลับมาพูดนะว่าเขาเอาวิชาที่เราสอนไปเนี่ยไปทำมาหากินได้มาไปรับจ้างไปทำขายเองอะไรเงี้ยในระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เราเป็นคนใจรักชอบขวนขวายเนาะแล้วเราเห็นอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามาสอนเด็กเพื่อดูว่าอันนี้มันสามารถต่อยอดให้เด็กไปมีอาชีพหรือเอาไปทำมาหากินได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเอาอันนั้นมาสอนตอนนี้ที่ไปแข่งเนี่ยนะเขาก็พัฒนาฝีมือเยอะเลยค่ะเพราะทุกคนต่างแข่งต่างที่แบบจะพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อจะมาแข่งขันกันเนี่ยค่ะรู้สึกล้ำหน้าไปเยอะเลยค่ะก็พยายามจะต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคิดลายขึ้นมาผสมผสานอีกเพื่อให้มันแปลกใหม่ไปอีกค่ะรูปทรงแล้วก็สีสันแล้วก็ความละเอียดแล้วก็ลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันต้องรวมกันหมดอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยค่ะมันถึงจะชนะแล้วการจัดเนี่ยมันจะต้องจัดให้สวยด้วยมันก็จะเป็นพวกแตงโมแคนทาลูปอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่จริงๆถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยนะจะไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ามันแกะได้หมดก็ต้องเริ่มจากลายง่ายๆแล้วก็เริ่มจากผักง่ายๆก็แกะดอกง่ายๆก่อนเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราก็จะแกะพวกต้นหอมเงี้ยก็จะทำให้มันเป็นเหมือนดอกฝอยๆเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วก็พวกพริกอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากง่ายๆแล้วพอเด็กเริ่มมีฝีมือเราก็จะเริ่มจากมะเขือแตงกวาแล้วก็ถึงจะมาฟักทองอะไรเงี้ยจากง่ายๆ
1: ทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3ครีบไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่ได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ
5: FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกโคไรซิสด้วยไกโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะ

คะพาดูเวทเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพาดูเวท2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทว่าที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครบไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์ fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น

3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น

5 x กำลัง2ลบลบ4 x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx ครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1

45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่า

6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในมู15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุมู16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อ

0: ยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45

60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซส์300ดูนะครับไซส์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซส์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซส์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซส์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซส์60องศาครับไซส์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับ
ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆจากบรรดาครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาตินำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เราอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2560นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่าเยาวชนนักประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะมาจากระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลเอกชนมากมายจากหลายสถาบันเลยทีเดียวครับรวบรวมอยู่ในภายในงานนี้ผมทราบมาว่าน้องๆของมากว่า 1,300 บูธเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมากขนาดนี้เราจะรอช้าอะไรอยู่ล่ะครับรีบไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
1: งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในฐานะที่เป็นบิดาของการประดิษฐ์ไทยเนื่องจากในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่ได้มีการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำคัญในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกนะครับคือสิทธิบัตรเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อระลึกถึงการที่คุณแล้วก็เพื่อเชิดชูให้เกียรติกับนักประดิษฐ์ไทยครับในปีนี้นะครับงานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2560มีการแสดงต่างๆผลงานประดิษฐ์ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 1,300 ผลงานนะครับก็มีผลงานที่เป็นผลงานไทยประมาณ1,000กว่าผลงานแล้วก็ผลการนานาชาติ200กว่าผลงานมีไฮไลท์อยู่หลายอย่างด้วยกันประการที่1ก็คือมีโซนเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งแสดงถึงผลงานที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรจำนวน10ผลงานด้วยกันซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ทรงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราได้เห็นว่าทรงมีการนำเอาความรู้มีการหาความรู้แล้วก็มีการที่นำเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยในโซนการจัดแสดงยังแบ่งเป็นโซนที่เป็นผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะครับตั้งแต่ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้ไปประกวดผลงานรับรางวัลนานาชาติต่างๆมากมายมีผลงานซึ่งเป็นการแสดงถึงความผลงานการประดิษฐ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานประดิษฐ์แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะครับผลงานทางด้านความมั่งคั่งและก็ผลงานทางด้านความยั่งยืนนอกนั้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ภาคเอกชนได้นำมาแสดงต่างๆในปีนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้ามาชมงานเป็นอย่างมากนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมผลงานเนี่ยมากกว่า 20,000 คนละก็มีตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษามีตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอาจารย์ทั้งในระดับของอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้เข้ามาชมงานแต่ละวันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับในวันที่เป็นวันทำการก็จะมีส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาเป็นครอบครัวด้วยครับนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีเครือข่ายทางด้านการวิจัยของประเทศที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับมาออกงานอย่างมากมายทั้งในแง่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐเอกชนมีองค์กรนานาชาติ28องค์กรจาก19ประเทศเนี่ยได้นำผลงานเข้ามาจัดแสดงในปีนี้ด้วยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้มีการตื่นตัวอย่างมากทางด้านวงการนักประดิษฐ์นักวิจัยของประเทศไทยตั้งแต่ในระดับเยาวชนเลยจนไปถึงระดับผู้ประกอบการนะครับในขณะนี้เนี่ยนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติสำนักงานข้ามการแห่งชาติได้นำนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยไปร่วมจัดงานไปประกวดผลงานในเวทีนานาชาติ หลายๆเวทีแล้วก็เราได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ย เกือบ100ผลงานก็แสดงถึงการยอมรับของความสามารถของนักประดิษฐ์ไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ายินดีคือการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในส่วนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยชั้นสูงเท่านั้นเนี่ยแต่เด็กๆเยาวชนก็ตื่นตัวมากในขณะนี้เนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้แล้วนะครับ เด็กนักเรียนชั้นประถม5เนี่ยก็มีสิทธิบัตรภายในชื่อของตัวเองได้แล้วครับณขณะนี้นะครับประเทศได้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศในโลกที่1ที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมี3เรื่องด้วยกันก็คือการพัฒนาในแง่ของเพิ่มรายได้ซึ่งจะเกิดจากนวัตกรรมต่างๆนะครับมีการกระจายรายได้และความมั่งคั่งนี้ให้กับทุกส่วนของสังคมแล้วก็มีความใส่ใจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยดังนั้นจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของนักประดิษฐ์นะครับผลงานการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานการประดิษฐ์เพื่อความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็เพื่อยั่งยืนทั้งในแง่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงเป็นประเด็นซึ่งให้ความสนใจนอกนี้ไปแล้วเนี่ยสำนักงานคำกรรมแห่งชาติยังได้มุ่งให้เกิดการวิจัยนำเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้ก็จึงมีกลไกต่างๆในการที่จะสนับสนุนนะครับนอกจากส่งเสริมให้มีความคิดมีการประดิษฐ์มากๆแล้วเนี่ยการประดิษฐ์เมื่อได้มีชิ้นงานเกิดขึ้นก็จะมีกลไกในการส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกลไกที่จะช่วยในการตรวจสอบมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถูกต้องนอกนั้นไปแล้วรัฐบาลยังมีกลไกการจัดซื้อในภาครัฐนะครับเพื่อที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยไทยได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณงานวันนักประดิษฐ์ในไบเทคบางนานี้แล้วนะครับเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวชมงานกันแล้วนะครับสวัสดีครับอุ้ยใช่เหรอครับเนี่ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พาผมไปเที่ยวชมงานเหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
2: ค่ะสุชาวดีเขียวมณีนะคะเป็นเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆ นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมผลงานต่างๆของน้องทั้งมัธยมแล้วก็สายอาชีวศึกษาภายในงานนะคะเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะคุณเต้ย
0: พร้อมแล้วครับเดี๋ยวคุณฟ้าเชิญพาไปเที่ยวดูหน่อยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บูธ B231 นะคะจากเป็นผลงานอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจากน้องโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆน้องชื่ออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: อาจารย
0: ์อาจารย์ขอโทษครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนะครับแหมอาจารย์เดี๋ยวอาจจะขอทราบหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการสร้างเครื่องเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องบากไส้กรอกใช่ไหมครับอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงครับ
2: สวัสดีนะคะดิฉันชื่ออาจารย์รัชนีโสฐานานะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาเคมีนะคะเรื่องอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจริงๆแล้วดิฉันได้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มาทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งที่มาและความสำคัญนะคะขอโยนต่อให้ลูกศิษย์เป็นคนพูดเลยดีกว่าค่ะ
0: อาจารย์ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอก Skewer and Notcher Sausage ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไส้กรอกเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีวางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในโรงอาหารของโรงเรียนค่ะคือโดยผู้ขายเนี่ยก็ต้องมีกลวิธีทำให้ไส้กรอกนั้นน่ารับประทานและขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือวิธีการบากและการเสียบไส้กรอกแต่ว่าวิธีการนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกมีบาดอีกด้วยค่ะพวกเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะใช่ค่ะ
4: ตอนที่1เพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้กรอกสำหรับทำช่องวางไส้กรอกที่เหมาะสมของอุปกรณ์สำรวจและเก็บตัวอย่างไส้กรอกจากตลาดโรงอาหารโรงเรียนและร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นหลังจากนั้นนำไส้กรอกมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับทำช่องวางไส้กรอกจำนวน24ช่องค่ะจากการทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยแล้ว 2.1 ซมตอนที่2เพื่อศึกษาความยาวใบมีดที่เหมาะสมของอุปกรณ์นำใบมีดยาว 2.5 ซมยึดติดเข้ากับส่วนบนด้านในของอุปกรณ์หลังจากนั้นนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากด้วยอุปกรณ์จากนั้นทำ3ขาดแต่เป็นความยาวใบมีดจาก 2.5 ซมเป็น3ซมจากการทดลองพบว่าความยาวใบมีดที่เหมาะสมคือ 2.5 ซมค่ะ
5: ตอนที่3นะคะเพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกสำหรับทำช่องเสียบไส้กรอกของอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกค่ะนำสำรวจและเก็บตัวอย่างไม้เสียบไส้กรอกจากร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นนำมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกเป็น 0.201 ซมค่ะตอนที่4เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาในการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกกับการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากและเสียบด้วยอุปกรณ์และนำอีก24ชิ้นมาบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะจากการทดลองพบว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกมีคุณภาพที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือประมาณ5เท่าค่ะ
3: วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะคือวางไส้กรอกลงในช่องวางไส้กรอกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปิดส่วนบนที่เป็นใบมีดนะคะลงมาจากนั้นนำไม้แหลมเสียบเข้าไปในช่องค่ะเปิดส่วนใบมีดขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบพร้อมกัน1ครั้งได้จำนวน24ชิ้นอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ขึ้นสนิมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมค่ะ
0: ผมเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานไส้กรอกมากๆเลยนะครับปกติแล้วเวลาที่ผมจะทานไส้กรอกเนี่ยผมก็ต้องเอามีดขึ้นมาปาดทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับสามารถที่จะใช้จำนวนมากๆเนี่ยแล้วก็ปิดเครื่องปั๊บเปิดออกมาปั๊บใช้ได้เลย
1: ได้จุใจเลยทีเดียวทำได้ทีเดียว24ชิ้นทานได้จุใจคุณเต้ยเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละครับผลงานของเด็กๆน้องๆจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับเครื่องนี้สุดยอดมากๆนะครับเพียงสั่งตอนนี้ภายใน3นาทีรับฟรีทันทีลูกชิ้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่ ไส้กรอกนะครับแซวเล่นๆนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

0: เอาละครับคุณฟ้าครับแล้วตรงนี้เราอยู่กันในที่บูธของโรงเรียนอะไรครับคุณฟ้า
1: ของ V46 นะคะของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับผลงานเครื่องทอเสื้อแบบพกพาค่ะคุณเต้ย
0: โอ้นี่น้องๆอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์นะครับสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับทำไมถึงมีความคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นยังไงครับกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับ
1: คือประเด็นหลักเราเห็นปัญหาของชาวบ้านที่มีความปวดเมื่อยร่างกาย คือคนแก่แถวบ้านเรานะแถวชุมชนเราอ่ะปวดเมื่อยลุกขึ้นลุกนั่งเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็นักเรียนเขาก็ไปด้วยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันคิดประเด็นหลักก็คือที่เราไม่ใช้เครื่องจักรกลในการเข้ามาช่วยเครื่องจอเสือของเราเนี่ยเพราะว่าเคยพบปัญหาแล้วว่าชาวบ้านเจอได้รับเครื่องจักรแบบสวยหรูนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมแต่ปรากฏว่าพอณวันหนึ่งงบประมาณส่งมาให้แค่งวดเดียวส่งไปแล้วมันพังทีนี้พอมันพังแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมเลยก็ทิ้งเงินเป็นล้านเลยค่ะทิ้งเราก็เลยจุดประเด็นตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงถึงใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะคะประมาณ
0: ที่บอกว่าแบบพกพาได้นี่ก็คือสามารถที่จะ
2: ถอดประกอบ
0: เครื่องที่ยกย้ายปกติเครื่องทอเสือเนี่ยปกติจะเป็นขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็มีหลายขนาดนะคะแต่นี้เราเลือกทำขนาดกลางเพราะจะได้เหมาะกับเด็กนักเรียนเราแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้ค่าไอ้กีตาร์ผ้ามันเป็นเครื่องใหญ
0: ่
1: กับทอเสื่อมันประยุกต์รวมกันใช้ได้ในอันเดียวได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากๆนะผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆจากที่ประดิษฐ์เครื่องนี้นะสวัสดีครับแหมสวยมาเลยนะครับนี่อันนี้ทอเองเลยป่ะครับเนี่ยจากเครื่องนี้หรือว่า
3: เอาไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะของภาคอีสานของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเรามาทำเป็นเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะ
0: เดี๋ยวอนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะโอเอค่ะชานนท์นรแสนค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: นี่นะครับน้องๆเด็กมัธยมของเราเองนะครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปถึงทำไมถึงคิดที่อยากจะผลิตเครื่องทอเสือนี้ขึ้นมาครับ
3: ก็เราได้เข้าสำรวจลงสำรวจกับชุมชนนะคะชาวบ้านว่าชาวบ้านพบปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยพบปัญหาว่าชาวบ้านนะคะเกิดความปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวค่ะเนื่องจากต้องยกไม้โป้งเป้งหรือที่ภาคกลางเขาเรียกว่าไม้ตุ๊กตาลง
0: ไม้โป้งเป้งนะคร
3: ับ ใช่ค่ะไม้โป้งเป้งค่ะหรือไม้ตุ๊กตาลงทุกครั้งค่ะเมื่อทอเสือถึง50เซนติเมตรลงค่ะ
0: ครับ
3: ก็เลยพวกเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะก็โฮงแบบเก่าของชาวบ้านด้วยแหละค่ะที่มีทำจากไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนักที่หนักมากพวกเราจึงคิดค้นเอาท่อ PVC อะค่ะมาทำซึ่งสามารถถอดประกอบได้ง่ายใช่แล้วค่ะ
4: ตัวเครื่องทอเสือพกพาของเราเนี่ยพัฒนามาจากโฮงแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดจากการใช้โฮงเก่าเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลเพราะว่าจากที่น้องได้กล่าวไปก็คือจากปกติเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งแรงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ตัวไม้เนี่ยทำกับพื้นเสือหรือว่าเส้นเอ็นปอเนี่ยครับมันเยอะเวลาเขาชาวบ้านเขาทอเนี่ยเสือมันเลยจะไม่เลื่อนไปเขาเลยต้องเสียเวลายกไม้ตุ๊กตาหรือไม้ป้องเป้งที่น้องบอกลงก็คือยกลงตลอดการทอเสือ
0: ด้านนี้นะตรงนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับต้องเสียบยกตรงนี้ลงเพื่อที่จะเลื่อนเสือลงมาให้มันทอต่อได้แต่ว่าเครื่องทอเสือแบบพวกพังเราเนี่ยทำจากท่อ PVC แล้วเป็นมนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำแรงเสียดทานที่ท่อเนี่ยทำกับเสือก็เลยน้
0: อ
4: ยทำให้เวลาที่ชาวบ้านออกแรงฟัดเนี่ยเบาๆเนี่ยเสือก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงก็คือถ้าเทียบกับโฮงเก่าเนี่ยตัวนี้มีต้นทุนถูกกว่าโฮงเดิมเนี่ยถึงครึ่งนึงเลย
0: ครึ่งนึงเลยเหรอคร
4: ับ ใช่ครับครึ่งนึงเลย 50% เลย
0: ลดทั้งแรงในการขนย้ายลดทั้งเวลาในการทำแล้วก็ลดทั้งราคาในการที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย
4: ใช่ครับแล้วก็จากการที่ได้เอาไปให้ชาวบ้านรีวิวใช้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้โฮงเดิมทอเนี่ยทอได้วันละ 1-2 ผืนแต่ว่าเอาเครื่องทอเสือพกพาไปใช้แล้วเนี่ยรวมกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเหมือนเดิ
0: ม
4: ทอได้วันละ 3-4 ผืนครับแล้วก็ไม่ต้องปวดกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องเสียเวลาลุกขึ้นนะครับพี่ลองนึกภาพยายคุณยายครับมีสูงอายุที่ต้องลุกขึ้นมายกไม้บ้องเป้งลงตลอดยายแกก็จะปวดหลังปวดเอวแต่ว่าของเรานี่คือยายแกแฮปปี้ว่านั่งทอไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ลองกับยายของน้องด้วยใช่ไหมครับ
4: คุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านครับใช่
0: ครับ
4: แล้วก็สำหรับครัวเรือนที่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็สามารถถอดประกอบจัดเก็บไว้เป็นที่เป็นทางได
0: ้
4: ห้องเดิมมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งใหญ่หนาหนักก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยากเนี่ยครับก็คือตัวนี้ก็เก็บวางไปเลยแล้วก็จากการที่เราได้จัดอบรมโครงการการประกอบอาชีพสื่อชุมชนครับตัวนี้ครับหมู่บ้านท้ายครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านครับผมก็คือให้ชาวบ้านมาเรียนรู้กับเราเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทอเสือกับชาวบ้านเราก็ได้เอานวัตกรรมนี้ไปนำเสนอให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ได้มีการตอบรับดีมากครับแล้วก็ได้ทำการสั่งจองเข้ามาจำนวน17ชุด
0: โอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณฟ้าครับ
4: แล้วก็
5: ในจำหน่ายได้ด้วย
4: ใช่ครับแล้วก็ในระยะเวลาที่เรามาจัดนิทรรศการ5วันเนี่ยครับก็ได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองทำทดลองทอเนี่ยครับก็ได้สนใจสั่งเข้ามาจำนวน3ชุดเหมือนกันสรุปรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการจัดจำหน่ายไปแล้วหรือว่ามีคนสั่งจองเข้ามาจำนวน20ชุดครับผม
0: อือนี่สุดยอดจริงๆครับคุณฟ้าครับและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนน้องๆจากโรงเรียน
5: มหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมค่ะ
0: สุดยอดมากครับ

0: รมและสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กและเยาวชนของเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
1: ใช่ค่ะคุณเต้ยค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y32 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคตากกับผลงานเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองแบบประหยัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเครื่องส่องไฟรักษาการภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดเนี่ยครับคืออะไรครับแล้วก็อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะตัวเหลืองของเด็กทารกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
2: ในอดีตนะครับเวลาเด็กเราเกิดใหม่เนี่ยเราจะชอบคุยกันว่าเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะมีสารบิลิรูบินนะครับในร่างกายค่อนข้างมากไอสารบิลิรูบินตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ในร่างกายเราแล้วไม่เอาออกเนี่ยจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเกิดการพิการทางสมองเช่นพัฒนาการช้าหูหนวกเป็นใบ้ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่องไฟวิธีที่ยากที่สุดก็คือถ่ายเลือดนะครับเพราะนั้นเด็กเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบรักษาหลังจากที่เด็กเกิดปุ๊บเนี่ยหมอก็จะมาเจาะเลือดแล้วไปดูผลว่าเด็กมีสารบิลิรูบินในร่างกายมากน้อยขนาดไหนถ้ามีมากก็จำเป็นต้องส่องไฟอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นเครื่องส่องไฟที่โรงพยาบาลเครื่องส่องไฟตัวเนี้ยแนวคิดมันมาเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคตากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าซื้อท้องตลาดทั่วไปเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ราคาประมาณ100,000 ถึง 200,000 กว่าบาท
0: โอ้200,000 กว่าบาทเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ
0: แล้วเครื่องนี้นี่ราคาเท่าไหร่คร
2: ับ มา6,000 บาทครับ
0: 6,000 บาท
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจาก200,000หรือ6,000 บาทนี่มันลดเกินหลาย 80% ได้แล้วครับเนี
2: ่ยแล้วเครื่องมือตัวนี้คือทำจากฝีมือของนักศึกษาวิทยาเทคนิคตาก 100% ทั้งหมด
0: ครับ
2: ทุกอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้เครื่องตัวนี้ถูกนำไปใช้ที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไปประมาณ40 เครื่องแล้วก็กระจายที่เครือข่ายประมาณ10 เครื่องตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ30 เครื่อง
0: คือใช้จริงที่โรงพยาบาลจริงๆแล้ว
2: ใช่ครับหนึ่งก็คือใช้รักษาเด็กที่อยู่ห้อง NICU คือเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัมกับเด็กที่คลอดแล้วน้ำหนักมากแต่ว่าตัวเหลืองอยู่นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็น T-in-1 นะครับ1วางบนตู้ incubator ได้ครับก็คือส่องให้เด็กที่อยู่ในตู้อบอะครับนะครับสองเนี่ยเราสามารถย้ายตัวเนี้ยนะครับมาใส่นะครับมาใส่ที่เนี่ยครับที่ขาแขวนเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้ปรับความเข้มของแสงอะไรได้นะครับพวกเราลองเอาไขควงปรับความเข้มแสงครับ
0: ตัวไหนครับช่วยสาธิต
2: ครับ
0: ให้เราได้ดูกันเลยนะครับ
2: ความเข้มของแสงตัวเนี้ยนะครับค่าในการรักษาเนี่ยจะอยู่ในช่วง10 ถึง 50 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรถ้าเกินกว่านี้การรักษาไม่ได้ผลน้อยกว่านี้การรักษาก็จะช้าลง
0: ต้องพอดีเท่านั้น
2: ต้องพอดีเท่านั้นเพราะนั้นปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมือวัดแสงสีน้ำเงินเนี่ยราคาแพงมาก
0: ครับ
2: เครื่องนึงราคา97,000ครับ
0: 97,000
2: ครับแต่ที่เราทำให้กับโรงพยาบาลได้เพราะว่า1โรงพยาบาลเนี่ยซื้อเครื่องมือมาแล้ว
0: ครับ
2: 2เนี่ยทุกครั้งในการที่เราจะรักษาเด็กเนี่ยเราจะต้องวัดนะครับวัดแสงที่ออกมาก่อน
0: ครับ
2: แล้วเราก็จึงจะเอาไปใช้ในการรักษาเด็กเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยไม่แพงแต่แพงคือตัวเครื่องมือวัดครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้นแบบที่เราทำคือแบบนี้ครับครั้งแรกๆนะครับขอโทษแล้วก็พอดีเราถูกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบางทีพยาบาลก็กลัวครับเพราะเป็นผู้หญิงกันเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจจากใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้เบาลงนะครับแล้วก็ให้ตอนนี้คือล่าสุดที่เราทำคือเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เขาเห็นให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับก็คือไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับ
0: คร
2: ับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะมีฟิล์มนิรภัยนะครับช่วยกรองเรื่อง UV กรองอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็ทดลองใช้จริงเนี่ยตอนนี้เราใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ
0: คร
2: ับก็เริ่มแต่รุ่นแรกๆไปซึ่งหลังจากประกวดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพวกนี้เอาที่เราทำมาประกวดไปมอบให้โรงพยาบาลต่ออีกชิ้นนึงตอนนี้ที่กำลังจะขอมาก็จะมีที่โรงพยาบาลสุพรรณบุรีกับโรงพยาบาลบางสะพาน
0: ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนวัตกรรมทางการแพทย์สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กไทยของเราก็สามารถสร้างได้นะครับประหยัดงบประมาณชาติจากเครื่องนี่ 2-3 แสนเหลือเพียง 6,000 บาทโอ้โหถือว่าอาจารย์สุดยอดจริงครับน้องๆสุดยอดมากๆครับและนี่คือผลงานของเด็กๆเยาวชนนักประดิษฐ์จากเทคนิคตากจังหวัดตากของเรานะครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับน้องๆ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบชมบรรยากาศรอบๆในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยผมต้องขอชื่นชมเลยว่าเด็กของเราเนี่ยจะเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศได้อย่างแน่นอนครับคุณฟ้าครับวันนักประดิษฐ์ปกติแล้วจัดอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่อะไรช่วยบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับ
1: ได้ค่ะงานวันนักประดิษฐ์นะคะเราจัดขึ้นทุกปีค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีผลงานนะคะจากน้องๆเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาเลยค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนำผลงานมาโชว์มากมายซึ่งจะช่วยจุดประกายนะคะความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยค่ะ
0: สุดยอดมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นพิธีกรร่วมกับผมดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆจากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคุณฟ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูงานกันต่อได้ไหมครับผมบอกว่ามีหลายบูธมากเลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อน
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

0: ื่นโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืน

0: ออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความ

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้น

ตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า n 1ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกไปซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลัง

เลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันคล้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่ว

ไซน์นะครับเราจะเขียนกำลังสองอยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักภาพตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนต์นั่นเองครับโดยควอแดรนต์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนต์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับถ้าเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้นิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19

ส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างงี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมฆแก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยหลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิเขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต1จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8:00 น.-20:00 น.และวันหยุดเวลา8:00 น.-18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: เ
5: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญ

0: ที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะถมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: นับที่7นำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแก้ไขและพัฒนาการดำเนินชีวิต
1: ความไม่รู้ขาดความรับชอบด้วยแล้วก็เห็นขยะแล้วไม่เก็บใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างนี้ไม่เป็นที่พอตอนแรกๆคือเรายังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่พอเรามีการคุยกันแล้วถึงวิธีการแก้ด้วยว่าถ้าขยะปนกันถ้าทิ้งไม่เป็นที่อย่างนั้นเราจะมีการติดป้ายแยกขยะแต่ละชนิดให้น้องรู้จักเก็บอะไรมากขึ้นแล้วก็คอยดูแลแล้วก็ช่วยกันเก็บ
0: เพราะการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากนำมาซึ่งปัญหา108ประการชีวิตในเรือนนอนของเด็กนักเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองก็เช่นกัน
2: แต่เรือนนอนทุกเรือนนอนเด็กอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยเรือนนอนนึงประมาณ 40-60 คนปัญหามีแน่นอนฉะนั้นเราก็อบรมลูกเราในเรื่อง3หัว2เงื่อนและให้เราเลือกปัญหามาว่าปัญหาเรือนนอนที่รับการแก้ไขเนี่ยและลูกเราน่ะให้เอา3หัว2เงื่อนไปแก้โดยทำเป็นผังมโนทัศน์ออกมาแล้วนำมาพรีเซนต์เนี่ยจะมีคุณครูเรือนนอนมีรองมีผอ.เนี่ยฟังแล้วก็จะบอกว่าถ้าแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยสมาชิกเรือนนอนต้องทำอย่างไรคุณเรือนนอนต้องทำอย่างไรแล้วแม่ผอ.เนี่ยกับแม่รองเนี่ยพ่อรองเนี่ยต้องทำอย่างไรก็จะกำหนดบทบาทมาให้เราเลยเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เด็กเขาจะตื่นตัวนั้นในการแก้ปัญหามากกว่าที่เราลงไปกำกับติดตามเขาโดยใช้ความคิดของเราเองนั้นตรงนี้จะได้ผลมากกว่า
1: เราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้คุณค่าของสินค้าที่ซื้อมาว่าสามารถนำไปขายใช้แล้วเหลือจากเหลือใช้เนี่ยพวกกระป๋องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยขวดน้ำอัดลมหรือแม้แต่กระป๋องแป้งอะไรอย่างเงี้ยว่าสามารถนำไปขายต่อได้ไหมหรือรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้อะไรอื่นได้ไหมตรงนี้ทำให้เกิดความพอประมาณคือวิธีการแก้ของเรา
3: หนูเข้าใจว่าใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทฤษฎีแค่นั้นแต่ไม่เคยทำจริงๆหนูก็แต่พอมาอยู่ที่นี่หนูก็ทำจริงแล้วแบบมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นก็เลยได้รู้ว่าถ้าหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณแต่หนูว่าสิ่งที่ต้องคิดก่อนคือเหตุผลหนูคิดอย่างนั้นในแง่คิดของหนูแล้วทำให้เรารู้จักพอประมาณแล้วภูมิคุ้มกันมันตามมาเองคุณธรรมก็เกิดขึ้นในตัวเราความรู้ก็เรียนรู้อะไรจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบด้าน
0: นับที่8ฝึกอาชีพเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน

ในการที่เราอยู่ตรงนี้เราก็เลยตั้งนโยบายว่าเด่นงานอาชีพคือต้องมุ่งเน้นสอนงานอาชีพให้เด็กเพื่อให้เด็กออกไปอยู่สังคมข้างนอกได้ช่วยเหลือตนเองได้พึ่งพาตนเองได้ซึ่งมันก็เข้ามากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ว่าจะต้องพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถออกไปอยู่ในสังคมข้างนอกอย่างมีความสุขเรามุ่งมั่นตรงนี้ให้เด็กที่พอได้ตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เลยว่าวิชาสิ่งเดียวที่เราจะส่งเสริมได้ก็คืออาชีพทีนี้ในการทำอาชีพเด็กทุกคนมีทักษะหรือยังยังเราต้องฝึกแล้วก็ต้องให้เขาค้นพบตัวเองให้ได้ว่าเขาชอบอะไรบางคนอาจจะไม่ชอบทำขนมบางคนอาจจะชอบงานประดิษฐ์เราก็ให้เขาได้ค้นพบว่าเขาชอบอะไรเมื่อชอบแล้วเราก็ส่งเสริมเขาเต็มที่

0: ในเมื่อลูกๆเราทานอาหารเร็วตั้งแต่4 โมงครึ่งกว่าจะเข้านอนเนี่ยลูกหิวก็เลยจัดอาหารให้เมื่อก่อนซื้อจากตลาดตอนหลังมาคิดว่าลูกน่าจะได้ทำเองได้เพราะลูกเราเนี่ยแต่เรื่องนอนเยอะให้ลูกๆทำที่ตัวนี้ค่ะพอทำเราสอนจากกิจกรรมตัวนี้ได้เลยว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของผู้ค้านะฮะไม่เอากำไรเกินควร
1: จะเก่งขนาดไหนคนเราถ้าทำบริหารธุรกิจเป็นได้หรือว่าทำกำไรได้เยอะแต่ไม่มีคุณธรรมจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นการเอาเปรียบสังคมด้วยแล้วเขาจะอยู่ในสังคมยังมีความสุขได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการที่เป็นผู้ค้าเราต้องนึกถึงผู้ซื้อด้วย
2: ตัวเลขในบัญชีของพวกเขาไม่สำคัญเท่าจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังลงไปในจิตใจการสอนให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดก่อนทำรู้จักความพอเพียงคือปลายทางเรียนนี้หวังไว้
3: โรงเรียนนะคะเป็นแหล่งให้เด็กมาเรียนรู้ฝึกทักษะชีวิตเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากวิชาการต่างๆเนี่ยมาทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์แต่การจะฝึกเด็กนั้นอุปกรณ์เอามาจากไหนล่ะไม่ต้องไปหา

0: ไกลไม่ต้องไปหางบประมาณคิดสิคะอะไรที่มีอยู่รอบตัวเอาไปเป็นอุปกรณ์ให้เด็กเนี่ยเขาเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่หอพักนักเรียนก็เป็นแหล่งให้เด็กเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตรงนี้ต่างหากที่คือจุดเด่นของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของสโตเปียง
1: นับที่9ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน

่ได้ทำมาตลอดปีการศึกษานั้นจะได้ผลเพียงใดนับที่9คือการประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆครับ

0: พอเรานำหลักประชาสิทธิ์พอเพียงมาใช้แล้วเรามองว่าหนึ่งผลสำเร็จเด็กสูงขึ้นเด็กสูงขึ้นอย่างที่สองก็คือคดีต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเรื่องทะเลาะกันลดน้อยลงเลยลดน้อยลงมากนะคะแล้วก็สุดท้ายคือผลงานเด็กมากผลงานเด็กไประดับประเทศหลายรายการระดับนานาชาติหลายรายการและที่สำคัญคือลูกๆของเราเนี่ยมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็ในองค์รวมเขาดูดีกว่าตอนที่เข้ามาตอนนี้เป็นความพอใจและความภาคภูมิใจของเรา
1: เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์วัดด้วยการให้เด็กๆได้จดบันทึกในสิ่งที่ทำโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและเอกสารเล่มนี้เองจะสะท้อนผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความเป็นจริง
2: พยายามให้เด็กละกลุ่มกันอย่าให้เข้าจับกลุ่มกันได้บุคลิกเดียวกันไปจับกลุ่มด้วยกันมันจะไปในจุดเดียวกันถ้าจากนี้จะเกิดการดึงกันความหลากหลายเกิดขึ้นเขาก็จะเตือนกันเองให้อยู่ในกรอบที่เราอยากให้เขาเดินก้าวไปไม่ใช่กำหนดแต่เราอยากให้เขาก้าวไปจุดเป้าหมายเป้าหมายของพี่ก็คือเขาช่วยตัวเองได้สามารถพึ่งพาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได
1: ้ตลอดเวลาที่คุณครูและนักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนและเรือนนอนคือการประเมินผลของโรงเรียนแห่งนี้ครับ
3: เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคุณธรรมที่ได้มาคือการออมก็ใช่รู้จักเพื่อนเอื้อเฟื้อพอแผ่ก็ใช่อะไรอย่างนี้มันหนูนิสัยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกเรแต่มาอยู่ที่นี่หนูเหมือนรู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเหมือนมีเพื่อนที่คอยเข้าใจมีคุณครูมีพ่อแม่

0: เราจะต้องพาตนเองก่อนนะคะเพิ่งพาจนเราคิดว่าเรายืนได้ลำแข้งเราได้แล้วเราพร้อมแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะระเบิดไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลูกๆของเราเนี่ยพยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าในท่านบอกลูกๆว่าลูกๆเนี่ยถ้าลูกๆพร้อมลูกเก่งลูกๆจะได้ออกไปข้างนอกไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่เก่งจะได้ออกไปเผยแพร่ในชุมชน
1: เขาจะเอาเด็กออกมาข้างนอกแล้วจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เขาจะสอนให้เด็กเป็นวิทยากรและเด็กที่เป็นวิทยากรนี่คือเด็กจะพูดว่าตรงนี้ไปศึกษางานมาอย่างไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เหมือนลูกทางนี้ก็เป็นวิทยากรโรงเรียนเหมือนกัน
2: หลักในการพัฒนาตามหลักพอเพียงนะคะซึ่งเราเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าลืมนะคะว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นอย่างมากเลยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักเดียวกันถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยไอเดียแก้ปัญหานี้มันเป็นของเราอะเราอยากทำไม่ใช่ครูสั่งนี่ไงคะเราเปิดจากข้างในก็เป็นเอาหลักพอเพียงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินี่แหละมาใช้ในเรือนนอนเมื่อเด็กได้ฝึกฟังผู้อื่นร่วมคิดแก้ปัญหา

0: พอเขาโตขึ้นมาอยู่ในชุมชนเขาก็ต้องฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนี่แหละคือพื้นฐานของประชาธิปไตยแหละค่ะ
1: ที่มาของพวกเขาไม่สำคัญกว่างานที่เขาทำและสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันเด็กทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้มีความฝันและทุกคนจะก้าวเดินออกจากโรงเรียน24ชั่วโมงแห่งนี้ด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจ
2: ขอบคุณในทุกๆเรื่องค่ะที่สอนทั้งความรู้รู้จากการประหยัดความพอเพียงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ใช้ที่ใดที่หนึ่งแต่ใช้ได้ทุกๆที
3: ่โรงเรียนนี้เหมือนให้ชีวิตใหม่ของเราทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาหรือช่วยกันสร้างนั้นเราทำเพื่อโรงเรียนทุกคนครับผม
4: ครูเขาเหมือนแม่ของเราเลยครับมันผมว่าผมจบไปผมก็ใช้บุญคุณก็ไม่หมดครับผมว่าจะทำอนาคตแล้วผมก็จะมาตอบแทนบุญคุณเหมือนที่คุณครูเขาได้ทำกับผมไว้ครับ

0: ความรู้ตามหลักสูตรทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งหมดที่กล่าวมาโรงเรียนแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้นักเรียนพึ่งพาตนเองให้ได้และต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ต่อสังคม
1: ในฉันก็บอกลูกๆตลอดนะว่าลูกมาจากไหนไม่สำคัญแต่ถ้าลูกก้าวออกจากโรงเรียนเนี้ยลูกจะต้องสง่างามสง่างามแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองและให้เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสแล้วเราก็จะให้โอกาสคนอื่นต
0: ่อและนั่นคือคำพูดสุดท้ายที่แม่ผอ.ของเด็กๆโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองได้กล่าวไว้การปลูกฝังและขัดเกลาให้เด็กๆที่มีแววตาหวาดกลัวและอยู่กับความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาให้ลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่มีความกล้าและนี่คือแบบฉบับความพอเพียงของที่นี่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
5: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
6: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
5: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
6: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
5: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
5: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
6: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
5: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
5: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
6: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
6: ่ฉันขอตอบแทนแม่เอง

0: สระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
0: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
0: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
0: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
2: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
0: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
0: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
0: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
0: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
0: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะว่ามีขีด
0: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: นที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุฬาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวหึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผี
5: มีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
6: นั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆโอไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
6: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
6: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
6: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Establishing a Culture of Achievement ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2ในหัวข้อ Planning a Success Lesson PlanningLearning styles and teaching strategies และวิธีกรของเราคือดร. Marty Anderson ค่ะ Welcome you all to the video conferencing English language teaching teacher training program on establishing a culture of achievement organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Bangkokand the TOT Public Company Limited. Today's session is the second session of the series entitled Planning for Success, Lesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies. And our trainer today is Dr. Marty Anderson. Over to you, Marty.
1: Thank you. Sawadika. Good morning, everybody.I'm happy to see you here. Welcome back for another in our series. We have a busy day planned. I want to give special greetings to our friends in Hua Hin and Nong Cai. Hope that everybody is doing well today there also. In today's series, we're carrying on with this topic of establishing a culture of achievement, which we discussed last time. To try to understand what do we mean by this and really decide, thinking that we want to think of strategies to help our students be very successful in English. Not only successful in their class and on their tests, but successful in their lives so that they can participate, they can have good work, and many other things that being proficient in English helps you to achieve.I want to remind you that for this series, we have a booklet that looks like this. And there are sections in the booklet. So if you missed the first session, possibly you'll just need to look through and see what's there. Some of the things that were in the first session, we will be looking at again today and in subsequent sessions.So bring the book back every time, and every time there'll be new material to add in, okay? The other thing that's new today is that there are pages that help you differentiate the sections from the textbooks. We have copied many pages from some of the textbooks, and what Distance Learning Foundation did for today, which is very helpful, is made some pages to put in.So that it'll be easier to find the different page of the textbook when we refer to it. Would you care to summarize that for me, please, Ajay? Yes. Yeah, they look like this. So it says, My World 5, Workbook, pages 25 to 28. Student's Book, pages 42, 43, etc. So maybe don't do that right now.But at home, before you come back next time, you can put these in, and it'll make it easier to find the pages in the text.
0: ค่ะ อาจารย์คะ วันนี้ก็เป็นตอนที่สองต่อจากตอนแรกก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะคะคือ establishing a culture of achievement อาจารย์มาตี้ได้บอกว่าเราจะมีการพูดถึงเรื่องของความหมายของของหัวข้อจากนั้นก็จะมีการทบทวนเรื่องของSuccess in education ที่เราได้พูดกันในคราวที่แล้วและอาจารย์มาตี้ได้บอกว่าขอโทษนะในแฟ้มเนี่ยค่ะให้ทุกท่านช่วยเอาแฟ้มมาด้วยในทุกครั้งเพราะว่าในแฟ้มเราจะมีรายละเอียดของสิ่งที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วถ้าท่านใดที่ไม่ได้มาในตอนที่แล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้โดยการดูจากแฟ้มนะคะมีสรุปให้อยู่แล้วแล้วในแต่ละครั้งก็จะมีการเพิ่มเติมเอกสารขึ้นมาโดยเฉพาะครั้งนี้ทางมูลนิธิได้ให้ แผ่นขั้นหน้าออกมาซึ่งอาจารย์ได้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ค่ะเพื่อจะขั้นหน้าระหว่างตัวสื่อที่เราได้นำมาจะใช้ประกอบในการอบรมซึ่งมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนเพื่ออาจารย์จะได้เปิดหาง่ายขึ้นเมื่อตอนที่เราอ้างอิงนะคะก็คงจะเป็นในช่วงนี้คงจะเป็นแค่นี้เชิญอาจารย์มาติดต่อค่ะ
1: โอเค thank you very much so let's look at what today is going to holdAll right, so first of all, as we usually do in our sessions, we're going to take a look back at session number one, just to recall the things that we did and your experiences. You'll be sharing some of your own lesson plans and things that you tried, and we'll be hearing from each of our three sites, and we'll switch the order each time. We were going to look at this gentleman, Robert Gagné, last time, but we ran out of time.So we're going to look at it again today, or actually review it today. He's the person who talks about nine events that happen in classrooms. And he means that these are regular things that teachers tend to do. We're going to look at one intelligence from multiple intelligences, and that is interpersonal intelligence. On some level, it's maybe one of the easier ones to look at. So we'll have a look at that today.And then we'll talk about collaborative learning a little bit as one of the ways that you end up working with interpersonal intelligence in your classes.
0: ค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยการเหมือนอย่างที่เราทำเป็นประจำก็คือทบทวนสิ่งที่เราเรียนในตอนที่แล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้นำเอาสิ่งที่เรียนไปลองใช้ในห้องเรียนซึ่งอาจารย์คาดหวังว่าจะมีบางท่านได้ไปทดลองใช้แล้วจะได้มาพูดคุยกันว่าประสบผลสำเร็จอย่างไรนะคะจากนั้นเราก็จะไปดู9ขั้นตอนของคุณกายเย่นะคะซึ่งคิดว่าบางท่านคงอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าในทางการศึกษาก็มีการนำเอามาใช้บ้างนะคะแล้วจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของพหุปัญญาในหัวข้อ interpersonal intelligence หรือว่าทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากนั้นก็จะคุยกันถึงเรื่องของการนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนซึ่งเราจะพบเสมอๆในเทอมที่เรียกว่า cooperative learning หรือการเรียนแบบร่วมมือค่ะ
1: So we have a busy day and as always I want you to be prepared to talk to each otherAt your tables or in groups. Be prepared to share your own thinking and experiences, and I'll be more specific about what I'm going to ask each of you to do both here in Bangkok and at our remote sites, and to ask questions if you have questions. So again, we want to hear more of your voice and less of my voice, we hope. So at each site, this is just kind of to give you an overview,We're going to ask each site to contribute four times. And if we go quickly, there might even be a fifth contribution. So we're going to hear from each site with response to a question on four different occasions. And I hope that at the sites, you will share the responsibility, if possible. So maybe four different people get to talk from your site. You might sort of look around right now and see who feels brave today and who is going to talk in response so that we can hear from different voices. You're not going to answer all the questions at the same time. So we're going to go one question by one question by one question. So I'm going to give you an overview of what the questions are. That's just so you can start thinking about maybe which one you would like to respond to, but you're not going to respond to all of them at the same time.All right, so let me talk about those and then I'll let my colleague do a little translation. Here are the first three questions that we're going to do one by one by one. The first question we're going to address is, what do you think shows us success in education? So how do we know we've been successful in education from your opinion? For this question, we'll start in Bangkok. Then we'll go to...Hua Hin, then we'll go to Nong Khai. For the second question, after we do that, we're going to talk about multiple intelligence theory and how it can help you as a teacher. And for this question, we're going to start in Hua Hin, go to Nong Khai, and end up in Bangkok. For the third question, we're going to ask for examples of your work from session one. Remember, we left you an assignment to try some things in your classroom about the first two intelligences and the things we talked about. What worked, what didn't work, what have you learned? For this one, we'll come back to Bangkok first, then go to Nong Khai, and then Hua Hin. So now you can have a little bit in your mind the schema to prepare as we begin this time of sharing.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้บอกว่าสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดน้อยและ

0: ู้เข้าอบรมพูดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวในการที่จะช่วยกันร่วมในการอภิปรายครั้งนี้นะคะโดยที่อาจารย์จะมีคำถาม3คำถามทิ้งไว้ก่อนแต่ในการตอบคำถามจะไม่ตอบรวมจะตอบทีละคำถามแต่เพื่อจะให้อาจารย์ได้มีเวลาคิดก่อนล่วงหน้าก็จะมีการบอกคำถามทั้ง3คำถามไปก่อนคำถามทั้ง3คำถามนี้จะมีการสลับให้แต่ละสถานีคือแต่ละแห่งนะคะเป็นผู้ตอบโดยที่จะเริ่มที่คำถามที่1คือเรื่องของการจัดถามว่าการจัดการศึกษาจะมีส่วนเราจะทำยังไงที่จะรู้ว่าเราจัดการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จนะคะโดยเฉพาะในทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นของหัวหินแล้วก็ไปสู่หนองคายในลำดับสุดท้ายส่วนคำถามที่2ก็จะเจาะเรื่องของพหุปัญญาคือในภาพรวมๆว่า multiple intelligence หรือพหุปัญญาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรความคิดเห็นของเราในฐานะครูเราคิดว่า multiple intelligence เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์กับการจัดการการสอนทำให้การสอนประสบผลสำเร็จอย่างไรสำหรับคำถามนี้จะเริ่มต้นที่หัวหินก่อนนะคะแล้วไปหนองคายแล้วกลับมากรุงเทพนะคะคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่3จะเป็นเรื่องของการประยุกต์จากการที่เราเข้าร่วมในการอบรมครั้งแรกเพราะท่านทุกท่านก็คงได้ความคิดในเรื่องของการใช้พหุปัญญาในห้องเรียนบ้างอาจารย์มาร์ตี้ก็จะขอคุยว่าท่านได้เอาไปนำไปใช้ในห้องเรียนแล้วประสบผลเป็นอย่างไรมาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งนี้โดยที่จะเริ่มจากทางกรุงเทพก่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นหนองคายและไปจบที่หัวหินค่ะ
1: Okay, so let's start with question number one. And is there anybody in Bangkok? Maybe think about who would like to offer your thoughts about this. What do you think is success in education? What are your ideas? What are you learning about this? How do you think we can find and see and recognize success? Who would care to share here in Bangkok?

0: restating the information that's in the book or what the teacher said, just giving it back or answering correctly, but being able to add their own personal ideas, personal thoughts, maybe different ideas. It might even disagree with the teacher sometimes. They might say, no, I don't think you're right, Ajarn. I have another idea. Let me share with you. That would represent success. And again, thinking towards ASEAN 2015, I appreciated your idea about it is going to be a union of Asian countries, but still we hope that our Thai students can preserve the uniqueness of their Thai culture and Thai beliefs, that they can articulate that and express themselves as Thais within that broader competitive market of ASEAN. That's great. How about one more thought from Bangkok, and then we'll go over to Hua Hin. Yes, please. Thank you so much.
1: I agree with Kunina. And for me, I in my classroom as a teacher, I think that my lesson successful is that my students show that they all understand and enjoy the activity in the classroom. Yeah, I think like this.
0: Yeah, and part of what you're suggesting, thank you very much, is the idea that we observe our students and we see what's happening for them and their experience. And when you observe that the student seems to be active and seems to be enjoying, okay, this doesn't mean that learning is always fun. Sometimes learning something new is not fun, but it can be still enjoyable because the process is interesting. And the only way we can know about that is if we observe the student. Before we go to Hua Hin, do you want to do a little summary, please?
2: เราได้คุยกันในคำถามแรกนะคะจากการสรุปของทางกรุงเทพคุณนีน่าได้ช่วยเปิดความคิดไว้ก่อนนะคะสรุปสั้นๆก็คือการที่จะประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งในห้องเรียนครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระโดยที่ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้นำเอาไปใช้ในชีวิตจริงโดยคุณมาร์ตี้ได้เสริมว่าโดยเฉพาะถ้าเราจะต้อนรับตลาดอาเซียนแล้วก็ให้พยายามที่จะสร้างความตระหนักกับผู้เรียนให้ทราบว่าภายใต้ขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นเราก็ควรจะคงความเป็นไทยคือไม่นอกกรอบคนไทยอาจจะเป็นในลักษณะแสดงความคิดเห็นได้แต่โดยความคิดของเราไม่ควรจะเป็นเด็กก้าวร้าวในลักษณะอย่างนั้นนะคะโดยที่สิ่งนี้ก็คงอาจจะเป็นการที่ครูอาจจะต้องแทรกเข้าไปในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมที่พบเห็นอาจารย์ดาจากนครสวรรค์ได้เพิ่มเสริมว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าประสบผลสำเร็จก็คือเมื่อเห็นว่าเด็กเข้าใจบทเรียนเด็กมีความสุขเรียนอย่างสนุกสนานซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าความสนุกสนานนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากความที่เรียกว่าฟันคือจะต้องเป็นเกมสนุกเสมอไปการบทเรียนต่างๆในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องตระหนักว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องสอนแล้วเด็กจะต้องสนุกตลกตลอดไปในภายใต้ของความสนุกอาจจะมีรูปแบบต่างๆกันก็คงจะเป็นส่วนของทางกรุงเทพค่ะ
0: Okay, let's hear from Hua Hin. What would somebody there like to add to our question of how do we know that we've had success in our classroom? Can somebody share a thought?
3: All right.
0: Thank you.
3: Good morning, everybody.
0: Good morning.
3: Yes. In my opinion, succeed in education is that students are able to use or adapt what they have learned in their daily life. Yes, and then additionally, they can use their ability for their job and then for the improvement in their society as well. I mean, they can use their ability and knowledge or idea to improve not only themselves but also the society. Yes, mm-hmm. Thank you so much.
0: Wonderful. Yeah, thank you very much. I mean, there's a couple of aspects that I want to highlight in what you just said. One is the idea of applied knowledge, that they can take whatever you have done with them in the classroom and actually do something with it in daily life. Even if they're a young student, maybe they don't have a lot of responsibilities yet, but they can imagine how they might use this in daily life. And so it's the idea of applying what they learn in a classroom. But the second piece that you mentioned that is also, I think, very important is the idea of being able to contribute to the broader society. That ultimately we want our students to become good citizens of Thailand, of Bangkok, of their home province. We want them to be able to use what they have learned to help make things better for people around, not just themselves. I appreciate that thought.
2: ค่ะทางหัวหินก็ได้ให้ข้อคิดดีๆในสองประเด็นคือเรื่องของการความสำเร็จหมายถึงการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับตัวเองและประเด็นที่สองก็คือนำเอาความรู้ความสามารถนั้นไปเผยแผ่สู่สังคมซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะให้ความสำคัญเพราะว่าการที่ผู้เรียนนำเอาประโยชน์จากที่ตัวเองเรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมส่วนนี้เป็นส่วนที่นับว่าเป็นประเด็นสำคัญในความสำเร็จของการจัดการศึกษาค่ะ
0: Wonderful. Okay, finally, would somebody like to share a final thought on this question about success from Nong Khai? Thank you.
4: I think the student will be happy to learn and to share opinion and can show their opinion and cooperating in working and learn and happy in class. I think and they can
0: yes.
4: they can communicate with other what they want to do and how.Can share the reason why they do like that, like this.
0: Right. Okay. Thank you very
4: Happy.
0: Much. Yeah. You're again talking about observing your students in the classroom, and are they able to use English to communicate what they want to do and why they're interested in doing that? So that it's again more than just transfer of information. It's being able to express themselves.And you also use the word enjoy again, that we can feel successful if our students seem to appreciate being in the class and that the learning process is a good one for them. Thank you.
4: Thank you.
2: ค่ะทางน้องคายก็ให้ประเด็นคล้ายๆกับทั้งสองแห่งคือกรุงเทพและทางหัวหินนะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการที่เราสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขผู้เรียนแสดงความคิดเห็นรู้ว่าตนเองจะนำเอาความรู้นั้นไปใช้อย่างไรและการประสบความสำเร็จอันนึงก็คือผู้เรียนได้เรียนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขค่ะ
0: All right let's go on to another question now this is our question number 2That is a review from session one, again, something we are continuing to work with. So this question is, how does multiple intelligence theory help us as teachers? Whether you know a lot about multiple intelligence theory or whether you know just a little bit, but the idea that people have different strengths, different learning styles, and so not every student learns in the same way.How does that theory help you as teachers? Let's just take a minute for you to chat with your partner, and then we will start this time with Hua Hin in just a couple of minutes. But first of all, brainstorm with your partner quickly, and then we will go to Hua Hin first.

0: right, can we see what Hua Hin has to share? Who would like to tell us something about how multiple intelligence theory helps you in your work as teachers?
1: Good morning. Okay.
0: Yes, thank you.
1: Due to the multiple intelligence theory, the teacher can use many techniques to the student by to respond the student's need or to respond the what the student want to learn. So it's easier for the student to improve their skill like that. Okay.
0: Yeah, great. Thank you very much. I mean, this is maybe the most obvious, but a very wise thing to say, that it gives us as teachers tools to use to meet different students' needs. I think we know that not everybody is the same, but still sometimes we don't know quite how to approach something with different ways. And multiple intelligence theory gives us some different ways. We can be thinking, as our colleague said, oh, maybe this student is going to do better in a cooperative learning environment. Maybe this student will do better with another kind of activity. So it provides a way for us to think about teachers to make our work to make it more effective with our students.
2: คำถามอันที่สองก็เป็นเรื่องของว่า multiple intelligence ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะทุกคนคงเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ดีว่า multiple intelligence เนี่ยเน้นถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลการสไตล์การเรียนที่หลากหลายในครั้งแรกนี้เราส่งไปทางหัวหินก่อนนะคะอาจารย์ทางหัวหินก็ให้ความคิดเห็นว่าMI ช่วยในแง่ของเรื่องของการช่วยสร้างความตระหนักให้ครูในการทราบว่าเวลาจัดการเรียนการสอนเราควรจะมีเทคนิคหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของMI หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลก็จะทำให้ครูได้คิดพิจารณามากขึ้นว่านักเรียนของเราในห้องเรียนของเรานั้นมีลีลาการเรียนหรือมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้คิดถึงกิจกรรมต่างๆสนองความต้องการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
0: Wonderful. Can we go to Nong Khai now? Would somebody like to share another thought?About how multiple intelligence theory helps you. Anybody from Nong Khai? Oh, sorry, I think your microphone is not on yet. Can you start again, please?
2: อาจารย์ฮะอาจารย์ต้องกดปุ่มหน่อยนะคะกดไม่ได้ยินค่ะ
0: Cannot hear. I'm sorry. I think last time we had a little trouble also because we're having a hard time hearing. I can see you talking, but we cannot hear. We cannot hear, unfortunately. Can you try your neighbor's microphone? Thank you.
3: Okay.
0: Yes, there we go.
3: Can you hear me?
0: Yes, now we can hear.
3: Okay. If the teachers know the student ability, some student can good at English, good at math, or good at arts. So the teacher can give the various activity to our student to know that the student and the teacher can help the student to like when we divided into student into groups the student who good at each subject they can help each other and this activity can help teacher again yeah
0: Right. Yeah. Wonderful. Thank you. I'd like to highlight the one point that our colleague made, which is that you can begin to identify that maybe some students can help another student because they are, it's more natural for them. Maybe it's a little bit easier for them to do a certain topic or a certain activity. And that knowledge allows you to set up the groups so that the students can really help each other to learn, which is an important positive role in the classroom.
2: ทางน้องคายก็จะสรุปประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เรามีความตระหนักถึงเรื่องของ MI จะช่วยทำให้ครูได้นึกถึงเรื่องความสามารถของเด็กแต่ละคนแล้วครูก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายได้และประเด็นสำคัญก็คือในการจัดกิจกรรมกลุ่มถ้าทราบว่านักเรียนคนไหนมีความสามารถอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะจัดกลุ่มให้มีการคละความสามารถในกลุ่มเดียวกันโดยที่จะมีผู้เรียนที่มีความสามารถในกิจกรรมที่เราจัดนั้นในแต่ละกลุ่มเพื่อจะได้ไปช่วยเพื่อนในการทำกิจกรรมตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงค่ะ
0: Wonderful. And now let's have one sharing from Bangkok. Anything else you'd like to add somebody to the reason why multiple intelligence is how they can help you as a teacher? Something from Bangkok. We have a volunteer. Thank you.
4: Thank you. Good morning. I think the story helped us to know our student and understand them to when we would like to decide the activity in class and when we want to make the lesson plan to variety for them. I think it's better for the one lesson to them.
0: Yes. Thank Great. You. And thank you very much. Yeah, the idea of it really becoming a guide for lesson planning, that you can plan different kinds of activities for different types of students makes your lesson plans more interesting and makes it maybe more likely that you will actually meet every student with a place that they feel strong and comfortable. And so I just wanted to mention again that the founder of Multiple Intelligences, Howard Gardner, said he never intended that a teacher would touch every single intelligence in every single lesson. That will make you maybe a little bit crazy as a teacher if you're trying to address all the intelligences. But if you think that in a week you maybe are trying to plan lessons to touch on everything, then that might be a reasonable idea for planning.
2: ค่ะทางกรุงเทพก็ให้ประเด็นที่น่าสนใจกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนแผนการสอนการที่ครูตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของ multiple intelligence จะช่วยให้ครูได้เป็นแนวทางให้ครูในการจัดแผนการสอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้ถูกต้องตามลีลาการเรียนของผู้เรียนทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมประเด็นนี้ว่าคุณโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ที่เป็นผู้ริเริ่มคิดเรื่องของ multiple intelligence ก็ให้ความเห็นว่าเราคงไม่สามารถที่จะสนองพหุปัญญาหรือ MIในทุกๆด้านในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูก็คือภายใน1สัปดาห์เราคงจะต้องใช้เวลาคิดว่าเมื่อเราจัดกิจกรรมแล้วกิจกรรมที่เราจัดนี่ค่ะมันตอบสนองพหุปัญญาด้านไหนบ้างควรจะเป็นในความหลากหลายเพื่อจะให้สนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความถนัดต่างๆกันค่ะ
0: All right so now we're on to our third questionAnd we're going to start here in Bangkok again with this one, because this is the one about sharing work. What kinds of things might you have tried in your classroom in the last 2 weeks that related to multiple intelligences? Last time we looked at verbal linguistic intelligence, and we looked at visual spatial intelligence. So did you try out anything in your classrooms around those things?Or did you try anything new that you would like to share with us? And, you know, what happened when you tried it? Did it work well?

0: So we don't want you to go on too long in your summary. Just do a brief summary of something you tried and tell us how it went. And we'll start with Bangkok again. So who would like to share something you tried recently? Yeah, please.
1: I bring Joris into my classroom.
0: Okay.
1: And at first, before the lesson, I let them like a mump game. One group do the action, and the other group just say the word.
0: Okay.
1: I just take 10 words from the process, and then I let them tick like or dislike, like carrying thing or dancing or something, mm-hmm. and then let them write down 10 words from above. And for the activity three, we discuss about the fact of the ant and the grasshopper.
0: Right.
1: Yeah, it's
0: right.
1: work.
0: Okay, that's great. And what I think is also interesting is the idea of, just to highlight one thing, and then we can move on to hear another sharing, but the idea of using mime, which already is a different kind of activity than just doing something matching. You know, it's working with words, but also adding another element. Also asking students how they feel about different things brings in another intelligence as well. All right.
2: สำหรับคำถามที่3ก็คือเราได้ประยุกต์ความคอนเซปต์ของ multiple intelligence ในห้องเรียนอย่างไรทางกรุงเทพอาจารย์ดาก็ได้นำเสนอบทเรียนที่อาจารย์ได้ใช้กับนักเรียนคือกิจกรรม mind and action คืออาจารย์ให้นักเรียนได้เลือกคำมา10คำแล้วก็ให้แสดงท่าทางโดยที่เน้นเอาบทเรียนที่เราไปที่เราได้นำเสนอเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง ant and grasshopper นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมประเด็นนี้ว่าสิ่งที่ดีของกิจกรรมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่แตกต่างไปจากปกติเช่น matchingให้ match word กับ picture แต่อันนี้เป็นในลักษณะของให้เด็กแสดงท่าทางซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการสนอง multiple intelligence หนึ่งด้านคือด้านการกีฬาคือด้านการเคลื่อนไหวนั่นเองขณะเดียวกันกิจกรรมของอาจารย์ก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการตอบสนองmultiple intelligence อีกด้านเช่นกันในด้านเรื่องของis it intra right เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองฮะเป็น intra intelligence ค่ะ
0: self knowledge yes all right let's can we go to Nong Khai second this time is somebody ready to share something you tried or an activity or anything that happened in your class in the last 2 weeks
3: Yeah, about the reading text last week, last session, in the session number one, that I bring the words, new words from the text, 10 words, 10 new words from reading text. And I give them that the definition of 10 words.And try our student to match the word with their definitions in group, and they have to finish all 10 words in the time that I have told them. Yeah.
0: Yeah, great. Thank you. So here again, a verbal activity that had kind of a game quality to it. So you have a limited amount of time.10 words, 10 definitions, have to match them up. That's a wonderful verbal activity for our students. Yes.
2: ทางน้องคายได้นำเสนอบทเรียนโดยที่อาจารย์เอา reading text มาแล้วก็นำ

ับใหม่มาพร้อมกับอาจารย์จะเป็นคนบอก definition นะคะเป็นคำจำกัดความแล้วก็ให้เด็กได้ทำในกลุ่มเพื่อจะแมทช์ระหว่างตัวคำจ

0: การทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นเรื่องของการสนองความช่วยส่งเสริม multiple intelligence ในด้าน interpersonal intelligence ไปด้วยค่ะ
1: Okay, and finally, but not least, up to Hua Hin, what is something that somebody there has shared?
2: Hello, Zanati. Be honest yes, to you, because I missed the last part of your session, so I haven't tried anything in my class, but I'm planning to do it next week. And this is activity, right. So this is activity that I would like to show you what I'm going to do with my student in reading the Ant and the Grasshopper. It's quite easy. It's about crossword.So I would like to review their vocabulary after they learn by using the crossword game. So I'm planning to divide them into small groups and let them help each other to complete the crossword. And the word is from the fable that they have read. For example, this is to continue to live to exist after a dangerous event. So the answer is survive.And this is my idea to do that. But my assumption about what's going to be a problem, what's going to be a problem for them is maybe they cannot find the word. So I allow them to open the book, read them again, and they can find the word from the fable, and they can put it in the crossword. But it's like a competition. So the fast and the correct one will be the winner. That's my idea. Okay. Thank you.
1: Okay, wonderful. Thank you. I can't wait to hear how it goes. But I love the idea of, well, also that you took the time to make a crossword. I know that that is not easy to create because you have to get the letters to line up, et cetera.
2: Right.
1: But also that you then allow the student to use the text. So you're giving them different ways of managing the task. If they can just find the words all by themselves, fine. But if they need to look at the text, that's another option. So this also allows students with different styles and different strengths to work from the place of their own strength.
2: Okay. Anyway, can I recommend the good sauce to making a crossword? You don't have to do it by yourself because you just click and you will get your own crossword.This is the website, parcelsmaker.com. It's a free website that you can design, or you can create your crossword to help your student. Right, I got from this one. Well, so I would like to share to all the English teacher, worldwide web, parcelsmaker.com. Just click and create. You just only type the words and the definition, and they create the crossword for you.
1: That is wonderful. Thank you. That's a great thing to share with the other teachers. Thank you very much.
2: Okay, you're welcome.
0: ทางหัวหินก็ได้ให้บทเรียนที่น่าสนใจโดยที่อาจารย์วารีได้บอกว่าท่านไม่ได้เข้ามาครั้งที่แล้วแต่ว่านี่คือแพลนที่จะทำครั้งต่อไปซึ่งก็ถ้าพิจารณามันก็เป็นอะไรที่สนอง multiple intelligence เช่นกันคือการกิจกรรมเรื่องของเป็น crossword puzzle ซึ่งอาจารย์แพลนจะให้ทำเป็นกลุ่มและที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์ประดิษฐ์มาร์ตี้ได้เสนอประเด็นว่าของอาจารย์วารีก็คือการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปดูในบทเรียนไปหาบริบทในบทเรียนเพื่อจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยค่ะหาคำจำกัดความในการทำกิจกรรมได้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทแข่งกันนะคะทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นอันนี้โดยลึกๆเราอาจจะไม่ได้นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปแต่ถ้าพิจารณาดีๆการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปอ่านในบริบทเพื่อจะหาคำตอบเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า self managementคือทำให้ผู้เรียนต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจัดการกับกิจกรรมนี้อย่างไรเพื่อจะให้หาได้เร็วเพื่อจะเป็นผู้ชนะเป็นการช่วยทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายในขณะเดียวกันเป็นช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถในส่วนนี้โดยสถานการณ์ในการทำกิจกรรมเป็นตัวบังคับโดยปริยายอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับครูในการจัดเรียนการสอนเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่นึกถึงตรงนี้ลัก

0: การความจริงกลยุทธ์การเรียนตัวนี้จะเป็นกลยุทธ์การเรียนระดับสูงขึ้นที่เรียกว่าเมตาคอกนิทีฟนะคะอันนี้นะ่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาดูกันต่อไปอาจารย์วารีได้เป็นช่วยแนะนำตัวเว็บไซต์ที่จะช่วยทำให้ครูมีความสุขขึ้นในการจัดกิจกรรมคือไม่ต้องมานั่งขีดไอตัวที่จะเป็นครอสเวิร์ดตัวเว็บไซต์ที่ว่าคือเว็บ www.puzzlemaker.com ค่ะอาจารย์ลองไปเปิดดูนะคะจะทำให้ชีวิตของอาจารย์มีความสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณ
1: Great, thank you. All right, so we're going to move along now into our next topic, which is this idea of 9 events that happen in a classroom. And I think that this man, Robert Gagné, picked that word event to try to get us to think a little bit differently about our work as teachers, and maybe to break down our planning a little bit differently. So in just a moment, I'm going to go through those 9 events, and you'll be following along with me. We're going to touch on interpersonal intelligence, and hopefully, if we have enough time, we will do something with interpersonal intelligence and the textbook. If not, that will be homework. In terms of Robert Gagné, there's 2 documents that you might want to pull out. One is, if you look in your book, page 2, right after the session 1 PowerPoint, it has the number 2 in the upper right-hand corner. That's a synthesis or summary of Gagné's article about 9 events. So that's one thing you can find. The second thing is this handout, which you received today. And it's called, again, it's titled Gagné's 9 Events in the Classroom. And when we get started, I'm going to be asking you to jot some notes on this so you've got something you can talk to your partner with afterwards. So use this worksheet when we get started to look at Gagné.
0: อาจารย์คะเราจะไปสู่บทเรียนในเรื่องของขั้นตอน9ขั้นตอนของคุณกาเย่หรือว่าที่คนไทยเรียกว่ากาเย่นะคะ9ขั้นตอนนะคะซึ่งในวันนี้อาจารย์จะได้รับแผ่นที่เป็นแผ่น1แผ่นที่เป็นเรื่องสั้นๆอันนี้อาจารย์จะเราจะให้อาจารย์เก็บไว้สำหรับช็อตโน้ตขณะที่อาจารย์มาตี้จะบรรยายในส่วน9ขั้นตอนนะคะอาจารย์ก็จดเอาไว้เพื่อเราจะมีการทำกิจกรรมหลังจากที่มีการสรุปครบ9ขั้นตอนแล้วถ้าหากมีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาก็คงจะมอบให้อาจารย์กลับไปคิดแล้วไปลองทำกับนักเรียนแล้วคราวหน้าเราก็คงจะนำมาแบ่งปันกันในส่วนอีกส่วนหนึ่งในตัวแฟ้มที่ได้คราวที่แล้วในหน้า2นะคะหลังจากPowerPoint อาจารย์จะเปิดพบหน้า2อันนั้นจะเป็นรายละเอียดของ9ขั้นตอนที่พูดไปแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์อาจจะฟังท่านอาจารย์มาตี้โดยที่ยังไม่ต้องอ่านตรงนั้นก่อนแล้วก็ชดโน้ตตามที่อาจารย์เข้าใจส่วนอันนั้นอาจจะมาอ่านทีหลังจากที่อาจารย์คิดว่าน่าจะไปลองทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: โอเค so as I talk through the 9 events I'm just going to do a very brief summary I won'tTalk for a long time about each one. But one of the things you can be thinking about for each one is, do I do this when I am teaching my classes? Is this something I already do? If so, how do I do it? So each one you can be thinking, yeah, I do this, but this is how I do this. Or if it's something that you realize you really do not do, just put a note on your sheet that says,I, so far, don't incorporate that. It's okay if you discover that there's something you do not do. And then, as I said, when I get finished with all 9, you will then chat with the partner.
0: ค่ะอาจารย์ฮะระหว่างฟังอาจารย์มาตี้นะคะอาจารย์อาจจะช็อตโน้ตสั้นๆแล้วลองคิดดูว่าเราทำหรือเปล่าในแต่ละขั้นตอนตรงนั้นถ้าเราทำเราทำอะไรไปบ้างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรแล้วตอนหลังเราจะนำสิ่งนั้นมาคุยกันค่ะ
1: All right. One of the things I think I mentioned before when I first talked about Robert Gagné is the idea that these are things that many teachers do. Maybe all teachers do. I don't know for sure that every teacher touches on everything.

0: they're very common activities. There's not going to be anything really different and new for you in this. So the first one, so we're starting with number one, and you've got your handout, and you've got your pen, so you're ready to jot some notes while I'm talking. The first one is we gain our students' attention. Now, this may seem terribly obvious, but I have been in classrooms where teachers walk in and just say, okay, open the book to page 22, and now we're starting. And meanwhile, the students are still looking around. They're trying to find their pencil. They're talking to their friend. Other things are going on. So what Gagne says is, for effective teaching, we want to make sure we get everybody's attention. So the question for you to jot a note now while Ajahn Chelyosri is translating is, what do you do to gain your students' attention? Or do you sometimes not do anything to gain their attention? So just a time to reflect while we have the translation. Would you like to summarize that for me? Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าปกติเรามักในฐานะครูเราก็คิดว่าเราทำนะฮะพอเข้ามาปั๊บเราก็จะต้อง gain attention คือให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนแต่ในความเป็นจริงบางครั้งเราจะพบว่าครูก็พูดไปนักเรียนก็ทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ได้สนใจในประเด็นที่ครูได้พูดถึงมากนักเพราะฉะนั้นกาเย่บอกว่าขั้นแรกนี่สำคัญมากครูจะต้องแน่ใจว่าครูสามารถที่จะฮุกเด็กได้คือให้เด็กได้สนใจในสิ่งที่ครูจะพูดถึงอาจารย์มาติก็เลยถามว่าเราในฐานะครูเนี่ยลองคิดย้อนไปว่าเราได้ทำอะไรและประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราทำยังไงที่ให้เด็กมาสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอกิจกรรมอะไรบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เด็กสนใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: น
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: So the question for you to reflect while we have the translation is, do you tell your students what the goal is? If so, how?
1: ประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือ goal ในการสอนนะคะอาจารย์มาตีบอกว่าปกติครูเราก็ทำอย่างนั้นครูบางคนก็เขียนเป้าหมายบนกระดานแล้วบอกให้เด็กดูวันนี้เราจะเรียนอะไรโดยที่อาจจะเป็นการพูดเป็นประจำจนนักเรียนอาจจะเกิดความเคยชินแล้วก็รับทราบแต่มันเป็นเพียงแต่การรับทราบแต่กายยิ่งบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่รับทราบแต่ผู้เรียนจะต้องเราจะต้องพยายามเซตโกลคือทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนฉันจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ในฐานะครูเราทำอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ค่ะ
0: โอเค the next one is something I put the question do we always remember to do this I know that sometimes I forgetto do this. But Gagne is saying it's important, I agree with this, to stimulate recall of prior knowledge. Find out what the students already know. We've discussed this about many different subjects in our seminars, and it's probably one of the most important things in my mind that we can do to encourage our students to become more independent, to beaware of their own knowledge, to be happy with what they know, and also to begin to recognize what they don't know. So it's important to find out what do our students already know, and then where are the gaps where they don't know. It's possible, let's use the example of 10 vocabulary words, maybe most of our students already actually know 3 of them. So it'd be good to find outthat many students already know those 3 words. So then we focus more attention on the other 7 words. Maybe just do a quick review of the 3. But how do you find out? So that's the question for you to jot in your reflection. Do you find out what students already know? Do you find out what they want to learn? And if so, how do you find these things out? What strategies do you use in your own classes?
1: ค่ะประเด็นถัดไปที่สำคัญที่คุณกายได้นำเสนอก็คือเรื่องของการstimulate หรือว่ากระตุ้น background knowledge ความรู้เดิมของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะปกติบางครั้งครูอาจจะคิดว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็เลยผ่านไปแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เรียนถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเขาจะไม่นำเอาความรู้เดิมที่เขาเคยรู้มาแต่จะใช้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในการคิดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของความรู้เดิมหรือสกีมาหรือว่า background knowledge ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราให้เขากระตุ้นให้เขานำเอาความรู้เดิมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่อยู่ในลึกๆ ก็คือการสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความรู้ในสิ่งที่เรียนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเป็นเขาเรียกว่า independent learner คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในบางส่วนเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ฉันมีความรู้มาแล้วนะคะที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือในฐานะของเราในฐานะครูอันในส่วนของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นทำให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่มาเป็นส่วนร่วมในการเรียนของเขาแต่ในฐานะครูอาจารย์มาตีถามว่าเราได้ลองคิดพิจารณาย้อนไปไหมว่าเราใช้วิธีหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงเอาความรู้เดิมของผู้เรียนให้มามีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนเช่นถ้าเราจะสอนศัพท์สัก9ตัวเราจะรู้ถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยรู้มาบ้างแล้วกี่ตัวก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทบทวนในการสอนศัพท์ทั้ง9ตัวเป็นการสอนศัพท์ใหม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมขนาดไหนและส่วนไหนที่เราจะต้องควรจะเน้นหรือว่าสอนต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: โอเค The next element that Gagne talks about is making it clear what is revision or reviewed material, and what's new

0: material. And we do this by making sure that students remember. This is part of the prior knowledge, but it's also saying, okay, we're going to go over this again. We did this last time, we did this last month, we did last year, maybe. This is a review. You already have seen this information. And then to be very clear, now we're starting with new information, which helps the student, partly because when information is new, it's a little bit more difficult for all of us. And if the student understands that, yes, this is new, I am not expected to know this yet because we have not covered it yet, it can help them kind of emotionally, psychologically. But then also we want to make a connection between the new material and the old material. And that's, I would say, a key planning effort for us as teachers, is to figure out how to make the connection so the student can say, oh, I see, we're building. We did this before and now we're doing the next thing. I can see that. If the student can see the connection, they'll be more likely to actually understand the connection.
1: ในขั้นตอนต่อไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงและระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วและครูควรจะชัดเจนว่าเราจะเรียนอะไรต่อไปตรงนี้ถ้าเราโยงจากเก่ามาสู่ใหม่ได้ไกด์บอกว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแล้วจะได้นำเอาความรู้เดิมที่ทบทวนอันนี้เป็นฐานเหมือนกันสร้าง scaffolding ในการสร้างในการเรียนต่อไปซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนราบรื่นขึ้น
0: Thank you very much. I heard the word scaffoldingI'm happy that she used that word because that's exactly what we're talking about. And it's a good word to begin to use in your teaching vocabulary because the idea of a scaffold is the thing that you put in place while something else is being built. So oftentimes in Thailand, a scaffold is made out of bamboo that's all strapped together.While they're working on the building and they're building something. But the idea of a scaffold is then it also goes away when it's not needed anymore. So we scaffold as long as we need it and then we take it away, which is another important part of the concept, I think.
1: อาจารย์มาตี้พูดถึงว่าที่ดิฉันได้พูดถึงคำหนึ่งคือคำว่า scaffolding ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือการนั่งร้านอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาจะสร้างตึกมีการนั่งร้านหน้าหรือมักจะทำด้วยไม้ไผ่นะคะเพื่อจะนั่งขึ้นไปทำนู่นทำนี่ที่สูงขึ้นไปนั่งร้านอันนี้จะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อนั่งร้านเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเมื่อสร้างเสร็จทำนองเดียวกันเราก็คงต้องscaffold หรือว่านั่งทําร้านให้นักเรียนเกาะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าปล่อยได้เราก็ควรจะต้องเอาร้านนั่งร้านที่เราสร้างไว้ออกไปเพื่อให้นักเรียนเขาจะได้ต่องานของเขาต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการscaffold นานนักค่ะเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เรียนอิสระต่อไปค่ะ
0: โอเค The next itemthat Gagne talks about, I put the title, this is a big task, because this, in some level, becomes the heart of teaching. We have to guide students' learning. We're not in charge of their learning. Remember what we said last time, teaching does not equal learning. Teaching can affect learning, but it's not the same thing. Teaching is what we do, which is to provide guidance,for learning. And we guide learning by doing activities of many different kinds, by maybe thinking about multiple intelligences, by making our lessons different all the time, not doing the same thing, trying to keep things be interesting, enjoyable, we use that word over and over again, listening to the students when they tell us that they like to do something, or observing,that they like to do it. And if it's something that is enjoyable, then trying to repeat it or do it again. But what are some things that you do that you feel are very good things to guide learning? It might be specific activities or it might be a way that you plan your own lessons.

0: ค่ะอันนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับครูนะคะ big task อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงว่าบางความจริงแล้วการสอนคือ teaching เนี่ยไม่ใช่คือการเรียนพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนอยากได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนอันนี้เป็นการเรียนที่ขอโทษการสอนเป็นไปสู่การเรียนที่ผู้เรียนรับเพราะนั้นหน้าที่เราประการหนึ่งคือเรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้แนะหรือผู้ไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนได้อย่างถูกทางซึ่งกิจกรรมที่ครูมักจะทำเพื่อเป็นการไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างถูกทางก็มักจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยคำนึงว่ากิจกรรมนั้นอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนการฟังผู้เรียนทุกครั้งว่าผู้เรียนต้องการอะไรหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการที่ตระหนักถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เราจะนำเข้ามาใช้ในการเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนคำถามของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะนี้คือเป็นการไกด์ให้สำหรับการเรียนของผู้เรียนค่ะ
1: All right, this is a next of the series that Ganya talks about, and this is providing for practice. And perhaps in language classrooms, practice is even more important than with many other subjects.Because we need to see students perform. How are we going to know whether or not they can act independently in English if we don't observe it in the classroom? How will we know where their problems are? They need to have a chance to try things out, sometimes on their own terms or on their own time. You sometimes have a student who has a very difficult time pronouncing a certain word.correctly. So maybe that student just needs to really practice that word many times with a partner or something. Or maybe another student is very good at speaking language but not so good at writing. That student needs more practice to actually write things down. So how do you make sure that students get enough practice? And we've got the old adage, practice makes perfect. How do you try to...provide enough practice for your students.
0: ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ practice หรือการฝึกฝนนะคะการฝึกนะคะภาษาเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นต้องการการฝึกมากกว่าวิชาอื่นๆประเด็นของเราก็คือวิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องการฝึกเพื่อให้นักเรียนได้แสดงหรือ perform ออกมาในฐานะครูเรายอมรับว่าเราจะต้องมีการฝึกในห้องเรียนเพื่อจะเตรียมตัวผู้เรียนสามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนในนอกห้องเรียนได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการฝึกเลยเนี่ยเมื่อไปใช้จริงเขาก็อาจจะมีปัญหาในฐานะครูเราก็คงจะต้องดูว่าปัญหาตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราให้เขา learning by doing เราก็จะพบจากการสังเกตว่านักเรียนเรายังมีปัญหาในเรื่องของการภาษาในเรื่องของภาษาในด้านไหนบ้างหรือในเช่นการออกเสียงแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะซึ่งมีทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนทักษะไหนที่เป็นประเด็นที่นักเรียนเรายังต้องการความช่วยเหลือในฐานะครูเราควรจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้และสังเกตเพื่อจะได้นำเอาสิ่งที่เราพบเห็นไปปรับในห้องเรียนต่อไปค่ะ
1: So now, all through the lesson, not just at the end, or not just at the end of the week, or the end of the chapter, but all through the lesson, we need to be asking ourselves, how are the students doing? And we need to give them feedback on what they're doing all along the way. So this can be something small by leaning next to the student and just saying something quietly in their ear,If you're hearing a mistake that's happening or something that's very good, you might be saying, you really have mastered this vocabulary.

0: You finished that crossword very quickly. Anything that can give a student the sense of how they're doing is this kind of ongoing feedback which we have to give the students. They need more than a grade or a mark. They need to be told that they're doing well, that they're improving, or if you see a specific area of it that's a problem, that they know what that is. So how do you let your students know how they're doing? This is your next reflection question. How do you let them know how they're doing during the lesson? What kinds of strategies do you use? And also, then do you reflect on it yourself so you can make some changes for your next lesson? Okay, so this is your next reflection question. Go ahead, jot some notes. We're almost done.
1: ค่ะอันนี้เป็นคำถามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเราสอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มาตี้โยนคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเนี่ยค่ะเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำในค่ะในการจัดเรียนการสอนก็คือการให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนเช่นจะมีการซักถามหรือจะมีหลายๆอย่างนะคะเราอาจารย์ก็ถามว่าเราทําอย่างไรที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนมาอาจารย์ได้ทําอย่างไรบ้างที่จะทําสร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเรารู้อย่างไรว่านักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากว่าลองคิดคุยกันระหว่างผู้นั่งข้างๆหรือเป็นกลุ่มนะคะว่าเราทําอย่างไรกันค่ะ
0: All right so I'm going toJust do the next one quite briefly because it's going to feel very similar to you. Yes, we also have to assess performance. So Gagne and I agree, are making a difference between ongoing formative feedback that you give students in the classroom, and then there's the moment at assessing where they ended up. How did they do? So are we only using tests? Are we only using assignments?Do we have oral ways of assessment? So if this is just saying that, yes, in addition to the ongoing communication to our students, we also have the responsibility where we have to say, this is how everybody did. And how do you tend to do that in your own classes?
1: ค่ะ ในเรื่องของวัดประเมินผล นอกเหนือจากเรื่องของการให้ฟีดแบ็กซึ่งเราทำเป็นประจำในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาตี้ได้เสริมขึ้นมาก็คือลองมานึกว่าเราใช้วิธีการไหนในการให้ในการวัดประเมินผลโดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องการเทสทดสอบหรือไม่ก็เป็นการให้การบ้าน assignment ต่างๆมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราทำซึ่งดิฉันคิดว่าอาจารย์ทุกคนทำเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคอนเซปต์ของ alternative assessment เข้ามาสู่อาจารย์แล้วนะคะวันนี้เราจะลองมานั่งคิดว่าอาจารย์ทำอะไรในเรื่องแต่ขอฝากอีกตัวนึงว่าการวัดประเมินผลที่เราพูดถึงวันนี้ตัวสำคัญคือผู้เรียนนะคะเรานึกถึง alternative assessment ในฐานะว่าเราจะรู้อย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็ขอให้อาจารย์ลองช่วยกันคุยกันแล้วก็ประเดี๋ยวเรามาเสนอประเด็นกันค่ะ
0: And final event that Gagne talks about is to make sure that there is as much retention which also means memoryand transfer as possible. So whatever happened in the class, how can you help students remember it? And how are they going to use it? So all the things we were talking about earlier about success, measures of success in the classroom, are really talking about things like being able to use something. So how do we create greater possibilities for these kinds of things with our students? How do we help them remember?Do we make posters? Do we review face-to-face? Do we ask them how they use this? How does that happen in your classes? All right, I'm going to just give you your kind of final next step, and we'll have it all translated at once. So as soon as she's finished with this little translation, now I want you to look at your notes you've just made with your partner at your desk, talk to each other, and just compare notes.On is there any of these elements that you have never done? Or is there one that you really find exciting and interesting and you want to talk about it?

0: So share a little bit about the nine events, and then we're going to start in Nongkai for people to share one example about one event. So we're going to go to Nongkai for question number four, then Hua Hin and end up in Bangkok, and you're only supposed to pick one of the nine events and give an example. So do not do all nine because that will take too long.
1: ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการวัดประเมินผลก็เป็นโอกาสที่ครูจะกลับมามองหรือรีเฟล็กในภาพรวมว่าเราได้ให้อะไรกับเด็กสิ่งที่เด็กควรจะได้หรือผู้เรียนควรจะได้คือเรื่องของความรู้ความจำแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการ transfer หรือถ่ายโอนความรู้หรือความจำที่ตัวเองได้ไปสู่การนำไปใช้อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเราลองคิดดูซิว่าเราได้มองย้อนว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการพูดถึงเรื่องทำให้ผู้เรียนได้จำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอาจจะเป็นการหลังจากนั้นก็มีการสรุปเป็นรูปโปสเตอร์หรือมีการทบทวน wrap up ในตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้หรือกิจกรรมในการนำไปใช้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราควรจะต้องมานำคิดพิจารณาและหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำเสร็จครบทั้ง9ประเด็นเรียบร้อยแล้ว อาจารย์มาตี้อยากให้ทุกคนลองเอาโน้ตที่ตัวเองทำเสร็จไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่นั่งข้างๆว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรซึ่งอาจารย์จะให้เวลาสักประมาณหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยกันแบ่งปันกันจะได้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละคนจากนั้นเราก็จะมีการขอให้ทุกท่านแบ่งปันโดยการจะสตาร์ทจากหัวหินขอโทษจากหนองคายก่อนแล้วมาหัวหินและกรุงเทพก็ขอให้ตัวแทนในแต่ละแห่งลองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอขอเพียงแค่หนึ่งประเด็นใน9ประเด็นเพราะเวลาเรามีน้อยนะคะส่วนการคุยระหว่างเพื่อนก่อนที่จะมีการสรุปประเด็นเราอาจจะพบว่าบางอันเราไม่ทำเลยหรือเพื่อนทำแบบไหนดีนะเราก็จะได้แบ่งปันกันนะคะตอนนี้ก็จะมอบให้อาจารย์มีเวลาได้พูดคุยกันแล้วก็สรุปประเด็นที่อาจารย์อยากจะนำเสนอขอแห่งละ1ประเด็นเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: practice for our students. And if the student can practice more, we think they can adapt, they can wrap up all the knowledge, and they can use in daily, their daily life. Support, we can set many activities for our students to practice in our class, like maybe reading, listening, or maybe conclude with grammar. We can adapt our activity that is interesting in activity to do in our class. Like the last time, I try to use I taught my student grammar is about reported speech. I copy many things from like superstar Korean superstar and make the bubble and let them practice. I divide them into many groups and practice together in class. And this process, we can look the student, I mean, we can access in our class too. We can evaluate the student that they give, they pay attention in class or not. So it is, in Nong Khai, we think it's the best to let the student practice in class. Thank you.
1: Thank you. I appreciate all of the rationale and reasons and examples you gave for why practice is so important. And I think that there are many teachers who would agree with you that that perhaps should be the most important thing that you try to make time for. As you point out, there's not a lot of time in the school day sometimes to study English. And we know that everybody becomes more proficient through practice. So I thought your idea about putting students in small groups, obviously that allows for more practice because everybody, more people can be talking at the same time. It can make the classroom a louder place, but at least everybody is having a chance to talk. And I also wanted to mention that some of the lesson planning models that are used out there have, they kind of use a visual that shows you that the practice part of the lesson should be the most time in the lesson. So other parts of the lesson should be shorter time. Practice, we should donate the most time if we possibly can. So I think there are many, many, many teachers, including me, who would agree that practice is very important.
2: ค่ะทางน้องคายก็ให้ประเด็นเรื่องของการฝึกในจำนวน9ขั้นตอนที่เราคุยนะคะน้องคายเลือกเอาการฝึกมาในประเด็นที่จะนำเสนอว่าการฝึกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าเรามีเวลาในการสอนน้อยมากสัปดาห์หนึ่งรับทราบว่าระดับต้นก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะคะในระดับมัธยมปลายก็จะประมาณ3ชั่วโมงซึ่งมันคงเป็นเวลาไม่พอในการฝึกเพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เป็นการเสริมว่าในบรรดาแต่ละขั้นตอนทั้งหลายขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของขั้นตอนของการฝึกเป็นขั้นตอนที่ครูควรจะใช้เวลามากที่สุดเพื่อจะให้เตรียมตัวให้ผู้เรียนได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ควรจะหลากหลายทางหนองคายก็นำเสนอว่าได้มีการทำกิจกรรมโดยนำเอาภาพซูเปอร์สตาร์ที่จะเร้าความสนใจผู้เรียนแล้วก็อาจจะมีลูกโป่งคำพูดเพื่อจะสอนเรื่อง reported speech อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือให้เวลากับการฝึกให้มากที่สุดค่ะ
1: All right, let's go to Hua Hin next. Who would like to share about one of the events from Hua Hin?

0: practice about speaking or reading. So in class, after I teach them, I have an assignment, something like that, for a student. Each student, they have to come to me after class or whenever they're free, come to me and read the text or read some words for me after that. So it makes students, all of students, come and have enough time to practice. That's for me.
1: Great. Yeah, thank you. This is what's interesting about this sharing is that this Ajahn has said class doesn't end when the class time is over. I make my students come to me during their free time or at some other time outside of class time so that everybody will get some extra practice. So it's interesting for me the idea of setting up expectations that perhaps you could even set them up so that students have to practice with each other of some way and come to report to you on what they did. So I just like the idea of saying practice can also happen outside of class if you set it up that way, if you create the lesson or create the assignment that says, yeah, you must come find me, and you're going to do something with me one-on-one. Very, very interesting idea.
2: ทางหัวหินก็เสนอประเด็นที่น่าสนใจมากแม้ว่าจะเป็นอยู่ในประเด็นเดียวกันเรื่องของการฝึกก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเรียนหรือการฝึกไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนเราสามารถที่จะขยายไปสู่นอกห้องเรียนได้ซึ่งอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างกิจกรรมของอาจารย์ก็คือเมื่อหลังจากจบเรียนแล้วก็มีการมอบหมายงานให้นักเรียนมาอ่านให้ฟังนอกห้องเรียนซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าในบางบริบทอาจจะไม่สามารถทำได้แต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้โดยที่ไม่ใช่ทำเป็นประจำดิฉันก็เห็นด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่อันนี้เป็นเรื่องของทักษะการพูดแต่การความเป็นจริงแล้วการฝึกฝนนอกห้องเรียนยังมีอีกหลายช่องทางการที่มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปสืบค้นหรือไปทำอะไรก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือการเรียนไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนค่ะ
1: Okay, and last but not least, Bangkok. Would somebody like to share, please, on one of the events here? Yes, please. Thank you.
3: Thank you. Okay. For me, I just want to tell our about the student, about what did they know and what will they want to know. For their past, in the past, what did they know? For example, I teach about occupation. I want to ask them about the star or the most important person that they know and what they wanted to be, to know, and what did they know about the vocabulary or the sentence about occupation, and in the future what they wanted to be and what will they want to know about the occupation like this.
1: Great.
3: Thank you very
1: yeah,
3: much.
1: Yeah, thank you. Yeah, it sounds like you already incorporate into your teaching a way of finding out, again, what students already know and what they want to know. And I would just add to it that I think it's can be very exciting, actually, because sometimes students want to know things that we would never think of. Sometimes they have questions that are very different from the ones that we think. So we actually, our students then help us to design our class in a way when we take the time to find out what they know and what they want to know. Thank you very much.
2: ค่ะประเด็นทางกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่ครูจะได้นำเอาความสิ่งที่ได้จากเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนคืออาจารย์ได้นำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบในข้อมูลนั้นๆแล้วและสิ่งตัวเองอยากจะรู้ในสิ่งนั้นๆคือในที่นี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของดารานะคะเป็นข้อมูลว่าเขาเคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับดาราคนนั้นอย่างไรและอยากจะรู้อย่างไรโดยเป็นเน้นหนักในเรื่องของอาชีพซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสนอประเด็นว่าถ้าหากว่าครูนำกิจกรรมนี้ไปใช้สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะเอาประโยชน์จากการทำกิจกรรมอันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างและเราก็คงจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการอันนั้นซึ่งจะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุข
1: Okay, great. So we're running short on time, but I think we're going to make it through anyway. I wanted to take a quick look at interpersonal intelligence.And then I'm going to direct you to a page from the text that you all have in your booklets. Interpersonal intelligence is one of the 8 intelligences, one of the original 7 that Howard Gardner came up with. And it's oftentimes compared with intrapersonal intelligence. So intrapersonal is knowledge of self. I understand myself. I'm reflective.I maybe keep a journal. Interpersonal is related to other people, how I relate to others. And if you look at page 10, I believe it is, in your initial booklet, you can find the short description of interpersonal intelligence. On some level, it might be a very obvious intelligence in educational settings. Unless you are studying all by yourself, alone in your room,Most learning happens in an interpersonal environment. There are other people sitting around us, just as today you are sitting in a space with other people. Most of you are sharing a table with another person. So already the environment is interpersonal. But sometimes we as teachers don't make use of that. Sometimes we might have the students sittingright beside each other, but they only talk to us. We don't ask them to turn and talk to each other. So when we begin to have interpersonal intelligence, we're thinking, how do we use the fact that students are social creatures? We relate. We're all social creatures. We relate to other people. It's a very unusual person. There are some in the world.But it's an unusual person who wants to be alone all the time. Not very normal. So classrooms lend themselves to interpersonal intelligence. Cooperative learning is a classic example, and we have talked a lot about it. We've talked about projects here. But anytime you can bring students together to do something, you're tapping into their interpersonal intelligence.Right, so I'm just going to, we're not going to do this next activity because we don't have quite enough time. I'm just going to let Ajahn do a little synopsis, and then we're going to actually go to the text.
2: ค่ะเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะคะประเด็นสรุปสั้นๆในตอนนี้ก็คือเราจะทำกิจกรรมที่เน้นเรื่องของmultiple intelligence ในด้าน interpersonal นะคะก็คือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดในลักษณะว่าเราในฐานะครูส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ประโยชน์จากความจริงอันนี้ว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคำถามส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยที่ผู้ที่จะต้องสื่อสารด้วยคือครูแต่ความจริงนักเรียนมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เขามีเพื่อนนั่งข้างๆในการสื่อสารในห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันนะคะว่าในบทเรียนที่เราจะให้ต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนที่อาจารย์จะต้องทำกิจกรรมเพื่อจะไปสู่การ promote สิ่งที่เรียกว่า interpersonal intelligence ค่ะ
1: So here's the task, and you're going to do this because you are seated with a partner. And if you're all alone at a table, maybe you

0: figure out how could you incorporate some interpersonal intelligence into this activity. So not an activity that students do all by themselves, but one that they do in some kind of a cooperative way. And then we'll hear from each of the three sites. We'll start in Bangkok again, go to Hua Hin, and then Nong Khai. And just, we'll give you about 4 or 5 minutes to think about this, and then we'll come back to you.
1: อาจารย์คะเราจะทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ลองเปิดในแฟ้มนะคะหน้า28ของ My World 5นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเรียงลำดับเหตุเรียงลำดับนะคะ Number the story อาจารย์ลองคุยกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Interpersonal Intelligence ค่ะ

0: I will ask them to do like the computation. Each group need to find the right order, the story, and they have to write the answer, the right order on the board within the limited time. So it's like a competition. So each group need to be in a hurry. They have to find the answer. They need to work in group. And I think this is a fun activity. And I think in other classes may do like this as well.
1: Okay, great.
0: Right.
1: Thank you very much. I thought your point about how people like to work with their best friends, I don't think it's just in Thailand. I think it's very common that people prefer, and I think you're right. I mean, you didn't necessarily say it this way, but we stretch our students a little bit when they have to work with different kinds of groups. We help them develop better skills at communicating with different kinds of people who are not their best friend, and I think that this does serve our students well.
2: ทางกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพก็เสนอของการจัด cooperative learning ด้วยการการใช้ดราม่าหรือใช้การเล่นละครสั้นๆโดยที่ถ้ารวมกันจากสองท่านที่คุยกันแล้วก็คือเริ่มต้นด้วยการสอนก่อนโดยพยายามเน้นให้นักเรียนได้เห็นว่าถ้าหากเราจะจัดเรียงออเดอร์จุดความเชื่อมโยงระหว่างข้อความต่อข้อความเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนของภาษาเช่นพวก connectors เข้ามาช่วยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำบทเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงละครโดยใช้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียงแล้วนะคะของหัวหินจะเป็นในลักษณะที่เน้นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวอย่างที่เด็กไทยก็มักจะชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนสนิทอาจารย์เขาใช้วิธีนับ1ถึง6ทุกครั้งเพราะนั้นเด็กก็จะได้แลกเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ตัวเองต้องการจากประสบการณ์ดิฉันบางทีเราอาจจะมีความหลากหลายในการแบ่งกลุ่มเช่นอาจจะมีภาพสัตว์ภาพดอกไม้แจกใครที่สัตว์เดียวชนิดเดียวกันหรือดอกไม้เดียวกันก็จะต้องไปรวมกันซึ่งอาจจะมีส่งเสียงโกลาหลเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์เน้นเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
1: All right and finally let's see if Nong Khai has something they'd like to share
3: I think we use to share the opinion about each otherDivide the student in group and chat together. What do you think is the first? What do you think the second? What do you think which the paragraph is the third? Like this. How and why? Why do you think it's the first? And share in that group. Yeah.
1: Great. That's Thank all. You. I also like the last bit where you also ask why.Because what this allows is it means that the students don't, they have to explain how they know the order of the story. And this requires another level of thinking and another level of being able to articulate with their partners. So I think that that's a nice addition to that idea as well. Thank you.
2: ทางหนองคายก็เสนอประเด็นคล้ายๆกับทางกรุงเทพและหัวหินแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือให้เมื่อให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มเพื่อจะได้คำตอบแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือนักเรียนจะต้องบอกว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูเราอาจจะบางครั้งนะคะเวลาให้เด็กตอบคำตอบก็มักจะเรียงออเดอร์อย่างเดียวอาจจะลืมไปการที่เราแอสไซน์ให้เด็กได้คิดหาคำตอบว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นในกลุ่มแล้วครูอาจจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทในการย้ำตรงนี้ในระหว่างการที่จะตรวจคำตอบด้วยเพื่อจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญไม่เช่นนั้นในคราวต่อไปเขาอาจจะหลงลืมและไม่ได้ทำตามอย่างที่ครูบอกค่ะ
1: Okay, and that brings us to the end of our time together. Your assignment for next time is to only take one or two

0: of Gagné's events, maybe something that you're either very comfortable with or something that you feel less comfort with. It's up to you. And think of that event in the terms of a class that you're teaching and try to make it have more of an interpersonal quality to it. So it might be, how can you make practice more interpersonal, or assessing what students already know, or goal setting. So any of the 9 events, take 1 or 2, think about them vis-a-vis your class, and make them more interpersonal. And we'll start next time by sharing some of your ideas.
1: การบ้านสำหรับครั้งนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้อยากฝากให้อาจารย์ได้นำเอาคอนเซปต์ของ interpersonal intelligence เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเราจะเอาประเด็นกรอบของขั้นตอน9ขั้นของคุณกาเย่มาเป็นตัวหลักนะคะให้อาจารย์ลองคิดนำเอาจะเอาขั้นตอนไหนก็ได้1หรือ2ขั้นตอนที่อาจารย์สนใจพยายามที่จะนึกถึงการนำ interpersonal intelligence เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอนนั้นมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วคราวหน้าอาจารย์ช่วยนำมาด้วยเราจะได้มาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งต่อไปที่จะมีในเสาร์ที่อีก2สัปดาห์นะคะเสาร์ที่15ของกุมภาพันธ์นะคะศุกร์ขอโทษค่ะแหมตายวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะวันศุกร์ที่15ค่ะของเดือนนี้ค่ะ
0: โอเค so with that we bring today to a close thank you very much for coming for participating so actively everybody at all 3 sites you did a wonderful job today and see you next time ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซ

0: เข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็ จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกําหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกําหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกําหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งนึงไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่มั้ยครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับ และจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะ
1: โอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้

0: หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

ือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมี

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู
1: ่ใครกันคะเด็ก
2: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลาย

0: ฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียว

0: ียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยลงไปยังจังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดสตูลไปพบกับโครงการฟิกอีเซ็นเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง e-tunic report ครับ

กติเนี่ยก็ทุกๆปีเนี่ยทางเด็กอาชีวะก็จะได้ออกมาบริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่อาชีวะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราการเลือกหมู่บ้านเลือกชุมชนเนี่ยเราจะเน้นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทางเขามีความพร้อมนั่นก็คือว่าอบต.หรือว่าเทศบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบางส่วนเราก็เลือกพื้นที่นั้นพอเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันทําให้พื้นที่บางที่เนี่ยตกหล่นไปโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลยากจนหรือกันดารเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนอาชีวะที่จะร่วมกันทํางานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าให้อาชีวะไปช่วยเหลือที่จะจัดศูนย์ซ่อมแซมซ่อมสร้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล2จังหวัดนี้มาเจอกันนะครับจังหวัดที่ว่าปกติเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกในพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับเรากับจังหวัดที่2ที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เราช่วยชาวบ้านก็เป็นจังหวัดที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบให้อาชีวะ382ล้านบาทที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้าน 2,000 จุดทั่วประเทศใน 2,000 จุดเนี่ยอาชีวะก็เน้นว่าจะต้องช่วยชาวบ้านที่ยากจนยากลำบากเป็นหลักแล้วเราก็พบว่าที่สตูลเนี่ยพื้นที่ที่เราไม่เคยมาเลยเด็กอาชีวะไม่เคยมาช่วยชาวบ้านเลยก็คือในพื้นที่เกาะอดังในพื้นที่ที่เป็นชนที่มีชาวพื้นเมืองอยู่ที่เราเรียกว่าชาวเลซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าชาวเลเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแต่เราก็มาพบว่าถ้าหากว่าเด็กอาชีวะมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับชาวบ้านเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนั้นอาชีวะเราก็มาช่วยอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือมาช่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเครื่องเรือหรือว่ารถเข็นอะไรต่าง

0: กับส่วนที่สองก็คือมาดูแลที่อยู่อาศัยเพื่อที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเด็กสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมา เดินสายไฟหมดทุกบ้านเลยนะครับที่เราพบว่าสายไฟชำรุดอย่างรุนแรงที่พร้อมที่จะเกิดการเสียหายได้นี่ก็เปลี่ยนให้ทั้งหลังไปเลยพร้อมกันนั้นก็มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวทีวีซึ่งในสภาพปัจจุบันนี้ก็พอเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีช่างบนเกาะที่จะซ่อมแซมได้เลยถ้าจะไปซ่อมในเมืองก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณ3ชั่วโมงไปก็ไม่รู้จะซ่อมได้หรือไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงมันเด็กอาชีวะมาช่วยชาวบ้านตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะก็เราถือว่าเด็กอาชีวะก็ได้มาเจอของจริงนอกพื้นที่แล้วก็ได้พัฒนาจิตบริการไปด้วยเลย
1: วันนี้เราจะมีอยู่2โครงการนะครับก็โครงการแรกคือโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์โครงการที่อีเซ็นเตอร์เราก็จะออกมาช่วยเหลือชุมชนด้วยเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนและของชาวบ้านถ้าชาวบ้านมาแจ้งก็จะไปเปลี่ยนปลั๊กไปเปลี่ยนสวิตช์ไปเปลี่ยนหลอดไฟมาบริการชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็ในตัวของโรงเรียนด้วยอันที่2ก็คือเป็นโครงการของฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนพิเศษก็คือเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งตรงนี้ก็จะออกมีสอนติดตั้งจานดาวเทียม2สอนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2ด้วยเรื่องที่จะสอนด้วยเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมคือ1วัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อลดรายจ่ายคำว่าลดรายจ่ายคือนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยทำบ้านตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปโทรหาช่างจากบนฝั่งมาซึ่งค่ามันจะแพงมากเพราะว่า1ค่าเรือ2ค่ากิน3ค่าที่พักเพราะฉะนั้นช่างลงมาแต่ละครั้งทำอยู่ทำงาน5นาที10นาทีแต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับช่างประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของการ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้ถ้าเขาทำเป็นถ้าเขาทำได้จริงๆเขาสามารถเอาตัวนี้ไปประกอบอาชีพได้เพราะว่า1บ้านตัวเองแล้ว2บ้านรอบข้างถ้ามีปัญหาเขาก็สามารถไปปรับมุมจานได้ด้วยเรื่องของการซื้อค่าของวัสดุได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการสอนระบบไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนสวิตช์หลอดไฟเขาสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เขาสามารถเปลี่ยนปลั๊กได้เปลี่ยนสวิตช์ได้เขาสามารถไฟฟ้าไปในบ้านเขาก็สามารถที่จะทำได้ครับผม
2: สำหรับในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับงานซ่อมแล้วก็การบำรุงรักษาซึ่งบนเกาะนี้นะจากที่สอบถามชาวบ้านนะจากที่สอบถามชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ซ่อมเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือเสียซื้อใหม่ไม่มีช่างมาซ่อมนะฮะเสียซื้อใหม่เลยเราแนะนำเนี่ยเรามาซ่อมให้เราเอาทีมที่มาซ่อมให้เนี่ยนะฮะเขาพามาเต็มเลยนะเขาพามาเต็มแล้วก็พอใจมากเลยที่เรามาซ่อมให้เขานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเดินสายไฟฟ้าให้กับบ้านของผู้ยากไร้บนเกาะนี้นะเราไปเดินนะครับแล้วก็ให้ความรู้เท่านั้นนะฮะคิดว่าต่อไปจะสอนเรื่องที่อยากจะสอนเด็กมากเลยคือเรื่องการประหยัดพลังงานนะการรักพลังงานเนี่ยนะเพราะว่าบนเกาะนี้ค่าไฟแพงมากถ้าเราให้เด็กประหยัดได้อ่ะนะอธิบายให้เด็กประหยัดได้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเด็กซ่อมเบื้องต้นได้นะฮะมันก็จะดีมากเลยนะครับบางทีฟิวขาดนิดหน่อยเขาก็มีไขควงวัดแล้วก็แก้เองได้นะครับตรงนี
3: ้วันนี้ที่หมอฟิสิกส์ก็ได้เปิดในส่วนบริการก็คือซ่อมรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลถังของเรือเขาครับผมปัญหาที่เจอในวันนี้นี่อันดับแรกเลยที่เคสหนักสุดก็จะมีที่ทรายเข้าไปอยู่ในเครื่องก็ต้องล้างกันแกะกันแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือในการทำงานนั้นอุปกรณ์บางชิ้นบางอย่างครับเราไม่ได้พามาเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดแต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ
0: ตอนที่ทางทีมอาชีวะของจังหวัดสตูลเข้ามาสำรวจพื้นที่เนี่ยได้มาคุยกับทางประธานกรรมการศึกษาคุยกับทางครูอาจารย์ที่นี่ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านเยาวชนเนี่ยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้อาชีพเสริมที่นี่ซึ่งก็คุยว่าเราจะทำสองส่วนส่วนแรกก็คือรอบนี้ที่เด็กอาชีวะมาเนี่ยก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่จะเป็นประโยชน์เช่นในเรื่องของการดูแลเดินสายไฟในบ้านการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆหรือการติดตั้งจานดาวเทียมตรงนี้คือทำได้เลยพร้อมกันนั้นก็คุยกันเป็นข้อตกลงว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยอาชีวะจะจัดอบรมหลักสูตรระยะ

0: ท่านให้ซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมาอบรมเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือทางนี้ต้องการให้อบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นเรื่องของการเสิร์ฟอาหารการทำอาหารการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหลายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมาอบรมให้แล้วก็จะอบรมโดยที่จะมีวุฒิบัตรให้ด้วยซึ่งวุฒิบัตรนี้เนี่ยถ้าจะเรียนต่อชีวะก็ไปใช้ได้เลย
1: ในกลุ่มของการติดตั้งจานดาวเทียมก็จะเป็นเด็กมามัธยมต้นทั้งหมดคือเด็กม.1 ม.2 ม.3 แล้วก็ด้วยเรื่องของระบบไฟฟ้าก็จะเป็นเด็กป.5 แล้วก็ป.6 แล้วก็อีกชุดนึงซึ่งเด็กเขาสนใจก็คือการทำการ์ตูนแอนิเมชันเพราะมีเครื่องคอมอยู่เขาให้เด็กป.4 ไปเหมือนจะแยกว่าชุดนี้น่าจะได้ความรู้ตรงนี้เขาน่าจะเพียงพอสำหรับเขาถ้าตรงนู้นก็เด็กป.5 ป.6 เขาน่าจะทำได้แล้วก็ด้วยเรื่องของการทำแอนิเมชันเขาให้เด็กๆหน่อยวิธีการสอนทำให้เด็กสนใจก็คือเป็นลักษณะของการให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองทุกกระบวนการทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนแรกตั้งแต่การสอนการเข้าสายการเข้าหัวสายตั้งแต่การอ่านเข็มทิศเขาต้องอ่านเข็มทิศได้นะครับคือเขาต้องเรียนรู้เองทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกอบจานฝึกให้เขาประกอบจานถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเขาเองแล้ววิธีการในการสอนที่อยากให้เขาสนุกคือมีการแข่งขันกันระหว่างชั้นระหว่างชั้นมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3 ก็มีการแข่งขันกันด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของความคมชัดของสัญญาณด้วยเรื่องของทุกอย่างที่เขาสามารถมีการแข่งขันแล้วก็จะสนุกถ้าใครแพ้ก็มีการทำโทษมีการเต้นมีการรำอย่างน้อยเขาได้เรียนแล้วเขาสนุก
2: ออกมาฝึกนี้ที่ได้ก็คือประสบการณ์แปลกใหม่ครับในบางสิ่งบางอย่างที่โรงเรียนเราไม่ได้เจอเรามาเจอในสถานที่จริงในการทำงานจริงๆมีอุปสรรคมีก็ต้องแก้ปัญหาไปมีอุปสรรคต้องแก้ปัญหาอาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำไปบางทีเขายกมาเราก็ในอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไปตรงนั้นในสิ่งที่ส่วนที่เราทำได้ก็คือแต่รู้สึกว่าได้พิธภาพครับจากชาวเกาะ
0: อาชีวะเราคงจะต้องไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลกันดารแต่ว่าก็จะเป็นการประสานระหว่างอาชีวะในจังหวัดกับพื้นที่ซึ่งบางที่เขาก็ลงบนเกาะบางที่ก็ไปบนเขาบางที่เขาเลือกหมู่บ้านยากจนที่สุดก็ 2,000 จุดในรอบนี้ก็กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
3: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูอรพินคงคาสวรรค์นะครับคุณครูจากจังหวัดสุโขทัยครับครูท่านนี้มีความสามารถในการสอนหัตถกรรมนะครับกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางอรพินคงคาสวรรค์เป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสอนวิชาคหกรรมงานประดิษฐ์ระดับชั้นม.4 5 6ค่ะ

0: ก็มีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยไปเรียนด้านนี้แล้วก็กลับสอนค่ะก็ได้การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติของปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะสลักผักผลไม้ถ้าเด็กที่ไม่มีพื้นเนี่ยจะยากค่ะเราก็ต้องเอามาฝึกเอามาซ้อมแล้วก็ซ้อมบ่อยๆค่ะก็คือเด็กต้องเป็นพื้นฐานก่อนพอเป็นพื้นฐานแล้วเราถึงจะเริ่มเข้าสู่ลายเริ่มลายที่ง่ายแล้วจนไปถึงลายที่ยากแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆผสมผสานลายค่ะซ้อมเกือบทุกวันค่ะแล้วก็เป็นเดือนค่ะอ๋อมันจะมีหัวข้อเลยค่ะมีเกณฑ์มาเลยว่าเป็นแกะสลักผักผลไม้ใช่ไหมจะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าแกะสวยงามปราณีตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าต้องแกะนี่กี่ดอกอันนี้ลายอะไรอย่างงี้ไม่บ่งบอกค่ะขึ้นอยู่กับ3ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถทำได้เยอะแค่ไหนแล้วก็สวยมากแค่ไหนละเอียดแค่ไหนเราก็จะต้องเริ่มคิดก่อนว่าลายที่เราจะแกะเนี่ยให้มันแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นลายยากค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นลายง่ายๆเนี่ยถึงจะแกะเยอะยังไงมันก็ไม่ชนะค่ะต้องเป็นลายที่คิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ผสมประสานแล้วก็ต้องมีความละเอียดประณีตในกลีบแต่ละกลีบเนี้ยค่ะเราก็จะพักให้ผ่อนคลายให้ออกไปพักผ่อนอิริยาบถข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปวิ่งเล่นหรือไม่ก็ไปซื้อของรับประทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนพอเขาเต็มที่แล้วเขาก็จะกลับมามีสมาธิใหม่เพราะถ้านั่งนานๆเนี่ยคือเด็กบางคนเขาความอดทนไม่มากเขาก็จะต้องมีการผ่อนคลายบางทีก็เมื่อยบ้างนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาตามสบายเพราะเราซ้อมนี่เราก็อยากจะไม่เครียดคือให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขามีสมาธิเขาจะกลับมาทำเองเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบวิชาพวกนี้เพราะเขาบางคนทัศนคติเหมือนเขามองว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แบบไม่ได้เอาไปใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเขายังมองไม่เห็นว่าอนาคตเขาจะไปทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนใจรักนี่เขาเห็นแล้วว่าเราสอนอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะมองแล้วว่าเราสอนอะไรแล้วเขาอยากทำแล้วเขาบอกเลยว่าเขาจะไปเป็นครูห้ากรรมจะไปเรียนด้านนี้จะไปเรียนเอกนี้แล้วจะกลับมาเป็นครูสอนอันนี้เนี่ยค่ะที่จบไปก็บางคนเขาก็กลับมาพูดนะว่าเขาเอาวิชาที่เราสอนไปเนี่ยไปทำมาหากินได้มาไปรับจ้างไปทำขายเองอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เราเป็นคนใจรักชอบขวนขวายเนาะแล้วเราเห็นอะไรแปลกใหม่เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามาสอนเด็กเพื่อดูว่าอันนี้มันสามารถต่อยอดให้เด็กไปมีอาชีพหรือเอาไปทำมาหากินได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเอาอันนั้นมาสอนตอนนี้ที่ไปแข่งเนี่ยนะเขาก็พัฒนาฝีมือเยอะเลยค่ะเพราะทุกคนต่างแข่งต่างที่แบบจะพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อจะมาแข่งขันกันเนี่ยค่ะรู้สึกล้ำหน้าไปเยอะเลยค่ะก็พยายามจะต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคิดลายขึ้นมาผสมผสานอีกเพื่อให้มันแปลกใหม่ไปอีกค่ะรูปทรงแล้วก็สีสันแล้วก็ความละเอียด แล้วก็ลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มันต้องรวมกันหมดอยู่ในองค์ประกอบเนี่ยค่ะมันถึงจะชนะแล้วการจัดเนี่ยมันจะต้องจัดให้สวยด้วยมันก็จะเป็นพวกแตงโมแคนทาลูปอะไรพวกนี้ค่ะแต่จริงๆถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยนะจะไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ามันหมดก็ต้องเริ่มจากลายง่ายๆแล้วก็เริ่มจากผักง่ายๆก็แกะดอกง่ายๆก่อนเนี่ยค่ะอย่างเช่นเราก็จะแกะพวกต้นหอมเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นเหมือนดอกฝอยๆเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วก็พวกพริกอะไรเงี้ยเราจะเริ่มจากง่ายๆแล้วพอเด็กเริ่มมีฝีมือเราก็จะเริ่มจากมะเขือแตงกวาแล้วก็ถึงจะมาฟักทองอะไรเงี้ยจากง่าย
1: ๆครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือ

จะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้แต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้
ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทาง5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้น

เอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่มันเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียง

R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
2: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
4: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
4: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
6: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
4: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
6: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
2: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหือคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกในบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
2: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่7ตัวเองนี่ครับ
6: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
6: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
2: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
6: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวหึมีขีดมีอะไรหร เธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: เออ

0: ันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
2: สติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
2: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
2: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
4: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
5: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
6: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
7: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
5: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
6: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
7: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
5: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
6: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
7: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
5: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

ันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะกว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่กรกฎาคมนี้ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้า

คะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระเพ

0: างขอนแก่นแก้วก็200,000
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
0: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
2: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
2: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันออกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
2: า
1: ทำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
2: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำทำนกก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในการสร้างสรรค์งานศิลปะใน

0: ฐานะศิลปินหลายคนอาจจะมองว่าต้องใช้จินตนาการต้องใช้ฝีมือที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานถึงจะได้การยอมรับและความนิยมค่ะวันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ศิลปินในดวงใจที่นำหลักวิชาการและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสมประสานกับจินตนาการจนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เตรียมส่งวิทยาเข้าจอเล็กนะเข้า
2: ในหลวงรัชกาลที่ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆหลายแขนงพระองค์ทรงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านตำราในระยะแรกงานศิลปะที่พระองค์ทรงทำมุ่งเน้นไปที่ความงามและความเพลิดเพลินต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจก็ได้ทรงปรับเปลี่ยนทักษะที่มีมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบหรือทักษะงานช่างที่พระองค์ทรงเคยประดิษฐ์เรือใบก็แปลเปลี่ยนมาเป็นทักษะการสร้างเครื่องกลต่างๆที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นต้นด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่9คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมกล้าวถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระองค์ในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529คำว่าอัครศิลปินมีความหมายว่าผู้มีศิลปะเป็นเลิศเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ยังทรงเป็นศิลปินในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยอีกหลายๆคนด้วยค่ะ

0: ิจกรรมศิลปหัตถกรรมก็มีการบายสีการแกะสลักการปั้นดินน้ำมันแล้วก็การวาดภาพระบายสีค่ะการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเราจะมีความรู้สึกที่สนุกสนาน
1: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากกิจกรรมนี้คือสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

0: เห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทำอะไรหากเรามีความสนใจและตั้งใจจริงมันศึกษาหาความรู้และรู้จักพัฒนาต่อยอดก็ย่อมทำให้งานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จค่ะที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาสร้างสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติและส่วนรวมได้เสมอดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆต่อไปงานวิชาการก็ทำนองเดียวกันจะต้องรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทางศิลปะจึงสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทำนองเดียวกันต้องมีความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นสรุปว่าทั้ง3ส่วนเป็นความสำคัญซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกันงานศิลปะมีความสำคัญงานทั้งปวงศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสมควรจะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and actionชาร์จ
1: ไฟดิบเอาไฟใสไฟเหล็กก็ติดไฟใส
2: โอเค

การขับรถช่วงฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถโดยไปปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วระบบเบรกหยุดรถได้อย่างปลอดภัยยางรถยนต์มีดอกยางละเอียดร่องยางลึกและเติมลมยางให้มากกว่าปกติจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงรวมถึงจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ใช้งานยามฉุกเฉินสำหรับการขับรถช่วงฝนตกผู้ขับขี่ควรปรับที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวกรณีฝนตกหนักควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถไปต่อหากมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถควรปรับแอร์ให้อุณหภูมิในและนอกรถใกล้เคียงกันเปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนลดกระจกข้างลงเล็กน้อยหรือเปิดสวิตช์ขดลวดความร้อนบริเวณกระจกหลังทั้งนี้การเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฝนตกด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาดไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

่าสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธานภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบก๊าซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่ติดตั้งก๊าซรถยนต์จากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ระบบก๊าซนะคะที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่เองก็สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งระบบก๊าซที่รถยนต์รวมไปถึงวิธีการเติมก๊าซอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซโดยผู้ขับขี่ควรจะนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ2ครั้งรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดหากพบจุดรั่วซึมได้กลิ่นก๊าซเสียงแรงดันก๊าซหรือมาตรวัดระดับก๊าซลดระดับผิดปกติให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์ตัดระบบการจ่ายก๊าซพร้อมนำรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซมทันทีหากประสบอุบัติเหตุควรนำรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซที่อาจจะได้รับความเสียหายไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเองเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับการเติมก๊าซผู้ขับขี่ควรเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐานดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซพร้อมออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัยรอจนเติมก๊าซเสร็จจึงค่อยกลับขึ้นรถห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์หรือก่อให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซเนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้รถไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซไม่เติมก๊าซผิดประเภทและไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถได
1: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เป็นระบบก๊าซได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าบางครั้งก็เซลฟี่นะคะแต่ว่าการถ่ายรูปและเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการถ่ายรูปอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจากการถ่ายรูปได้แก่จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตกอาทิจุดชมวิวบริเวณหน้าผาชะง่อนหินไหล่เขาที่มีทางเดินแคบและไม่มีไม้กั้นระเบียงและดาดฟ้าอาคารสูงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิถนนรางรถไฟเรือโดยสารสถานที่ริมน้ำสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานจุดที่เสี่ยงต่อการถูกล้มทับอาทิใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาอาคารร้างดังนั้นก่อนถ่ายรูปควรศึกษาข้อมูลของสถานที่กฎระเบียบและตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปขณะประกอบกิจกรรมอื่นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายโดยเฉพาะขณะขับรถขี่รถจักรยานยนต์เดินข้ามถนนขึ้นลงรถหรือเรือโดยสารเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกขณะประกอบกิจกรรมทางน้ำที่มีระดับน้ำสูงคลื่นแรงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่สำคัญไม่ควรถ่ายรูปในอิริยาบถที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถ่ายรูปใกล้กรงสัตว์ไม่ถ่ายรูปโดยใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการบันทึกภาพนั้นจะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าอริยาบถที่เราถ่ายรูปนั้นนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้และแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่ายังขาดทักษะแล้วก็ยังไม่มีความชำนาญนะคะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่มือใหม่เรียนรู้ทักษะในการขับรถอย่างถูกวิธีเช่นการบังคับพวงมาลัยการใช้ความเร็วการกะระยะห่างการใช้ช่องทางจราจรเป็นต้นพร้อมเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกต้องจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งปรับเบาะนั่งและจัดท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับพวงมาลัยได้คล่องตัวเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและวัตถุประสงค์การใช้งานตรวจสอบเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนสตาร์ทรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำลานจอดรถบนอาคารสูงเพราะความไม่ชำนาญในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่ส

0: คัญไม่ควรเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่หยุดรถในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถคล่อมช่องทางและทางในการขับรถให้เหมาะสมกับระดับความเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้การใช้รถอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะคะก็จะสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้ามองอาจารย์รุ่นเดียวกับคุณครูเนี่ยค่ะคือเขาจะกลัวไอทีมากมีความรู้สึกว่ามันห่างตัวเองแล้วไม่อยากที่จะลองทำมีความรู้สึกทำแล้วมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็อยากจะฝากบอกว่ามันไม่ใช่ไกลตัวนะมันใกล้ตัวเรามากเหลือเกินแล้วยิ่งเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งเราก็ต้องเก่งด้วยไปกับเขาคือจริงๆแล้วอยากมีบล็อกเป็นของตัวเองเพื่อจะได้นำเอาเนื้อหาวิชาที่ได้สอนไปเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ได้ชม VTR ของอาจารย์แว่นไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าWordPress เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกนึงที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีเครื่องมือให้เรานะได้ทำได้ง่ายคือไม่ต้องมีหัวทางศิลปะแต่ว่าก็สามารถทำให้เว็บตัวนี้ออกมาสวยงามได้เพราะเขามีบล็อกมาตรฐานหรือเป็นรูปแบบของมาตรฐานเขาอยู่แล้วในเรื่องของธีมอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากค่ะพอเราเปิดเข้าไปใน Google เนี่ยมันจะมีภาพให้เราเลือกมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปออกแบบเองหรืออะไรเองเราสามารถเลือกในรูปภาพที่เราคิดว่าเนี่ยมันสื่อความหมายได้ดีหรือเป็นภาพจากวิดีโอก็มีนะคะที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้นอกจากเป็นเนื้อหาบทเรียนแล้วอย่างไปแข่งขันหุ่นยนต์มาอยากให้เด็กได้เข้าไปดูเราก็เอามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นและก็สภาพพลาสติกอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของของแข็งนะคะทำให้นักเรียนรู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยที่นักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้มันจะมีสสารที่เป็นของแข็งตั้งแต่บนศีรษะของนักเรียนก็มีกิฟต์มีอะไรนะหนังยางที่มัดผมอยู่นะบางคนก็มีต่างหูมีแว่นตาหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะพบว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่ในสิ่งที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันนะคะในด้านของคุณสมบัติที่เป็นสภาพยืดหยุ่นนักเรียนดูสภาพยืดหยุ่นนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของของแข็งคือมันเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำใครมีหนังยางอยู่นะนักเรียนลองเอามาดูลองดึงในขณะที่เราออกแรงดึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างคือยืดออกแต่พอเราไม่ดึงมันอ่ะมันก็กลับสภาพเป็นวง

0: กลมหนังยางกลมๆเหมือนเดิมนี่แหละคือคุณสมบัติของของแข็งนักเรียนคิดว่าเหล็กเนี่ยมันมีสภาพยืดหยุ่นได้ไหมได้มันยืดถ้ามีแรงกระทำมันก็สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่เรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือตัวต่อไปนั่นคือสภาพพลาสติกนักเรียนดูสภาพพลาสติกเนี่ยเขาหมายความว่าวัตถุแข็งเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีแรงกระทำเมื่อถูกแรงกระทำมีแรงภายนอกมากระทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วมันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนตอนเด็กๆเคยเล่นดินน้ำมันเราซื้อดินน้ำมันมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะนึกออกไหมคะแต่พอเราเริ่มขยำมันนั่นคือแรงไปกระทำต่อดินน้ำมันปรากฏก้อนดินน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนทันทีเป็นก้อนกลมๆเป็นรูปสัตว์เมื่อเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยพอเอาแรงกระทำออกมันก็ยังเป็นรูปสัตว์อยู่เหมือนเดิมเป็นก้อนกลมๆอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นดินน้ำมันก้อนสี่เหลี่ยมได้นั่นแสดงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรนะเราเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นสภาพพลาสติกนะสำหรับก๊าซเนี่ยนักเรียนจะพบว่าโมเลกุลของมันค่อนข้างอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะมันเลยเป็นสสารที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะหลังจากที่ได้ลองสร้างงานบน WordPress ก็มีความรู้สึกว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราสอนในห้องแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็เขาไม่เข้าใจนะเวลานั้นแล้วบางคนก็บอกว่าครูสอนเร็วเกินไปจดไม่ทันนี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะพอมองเห็น WordPress ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสร้างเนื้อหาตรงที่เราได้สอนไปเนี่ยแล้วเด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเด็กทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในแต่ละวันแต่ถ้าเราให้ใบงานเข้าไปแล้วคือเหมือนกับเราไปแย่งเวลาเข้ามาวันนึงสัก10นาทีเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะได้หาสิ่งที่ทำให้ด้านวิชาการของเขาอ่ะดีขึ้นดีกว่าที่เขาจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับแชทกับเพื่อนเพราะถ้าเกิดหลายๆวิชาเนี่ยช่วยทำหรืออาจารย์ช่วยสร้างตรงนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับขโมยเวลาเด็กมาในส่วนของเนื้อหาความรู้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะหลังจากที่เรียนเรื่องสภาพสมบัติเชิงกลของสสารจบไปแล้วครูอยากให้เรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแต่แบบฝึกหัดถ้าเรียนยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมานักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในครูคนดีนะคะเข้าไปในเว็บของครูคนดีนักเรียนก็จะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำใบงานไปด้วยนะคะครูว่านักเรียนทุกบ้านเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนักเรียนกับบ้านก็ไปดูนะคะนักเรียนเข้าไปดูรายละเอียดในนี้เนี่ยครูก็จะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆในส่วนที่ครูสอนหนูอยากให้ครูเพิ่มเติมอะไรก็ใส่เข้าไปในรายที่เป็นคอมเมนต์ส่งมาถึงครูก็ได้นะคะนะครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำแบบนี้เนี่ยครูทำเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะได้ช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์เขาจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาให้ลงไว้ให้เราเสร็จแล้วเราสามารถทบทวนกับมันได้แล้วเราก็นำความรู้เนี้ยไปทำได้หลายอย่างอย่างทบทวนการบ้านทำโจทย์สมมติถ้าเรามีอะไรสงสัยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ให้อาจารย์เขาตอบ
2: รู้สึกดีครับที่อาจารย์ได้สามารถสร้างเว็บเพจหรือบล็อกนี้ขึ้นมาก็สามารถทำให้เราได้สนิทกับอาจารย์มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าหาอาจารย์มีบล็อกนี้ขึ้นมาเราก็สามารถว่าเราสามารถพูดความในใจได้บอกความในใจได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเราสามารถส่งข้อความนี้ไปหาอาจารย์ได้ครับ
3: ในบล็อกของครูคนดีนะคะนอกจากที่จะได้ทบทวนความรู้ที่เป็นเนื้อหาอยู่ในบล็อกแล้วนะคะดิฉันก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจจะสงสัยก็คือบางทีนะคะ

เราเนี่ยจะไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ตรงๆพอมีบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนะคะสามารถถามโพสต์ถามคอมเมนต์ถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆได้ซึ่งเป็นบล็อกที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็

0: ความมั่นใจในการที่จะถามบางทีเราจะอายเพื่อนเมื่อเราเข้าไปถามปุ๊บอ่ะบางทีคำถามที่เราถามมันอาจจะไม่ละเอียดพอพอเราได้ไปอ่านของเพื่อนเราก็อาจจะแบบเป็นการทบทวนของเราเองเก็บเล็กๆน้อยๆครั้งแรกเราเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราเข้าไปทัวร์เราจะเก็บได้มากขึ้นมันจะทำให้เราจำและดีกว่าเหมือนกับเรียนถามกับอาจารย์เขาแล้วอาจารย์เขาก็จะตอบเราค่ะ
1: หลังจากที่สอนเด็กไปแล้วแล้วก็บอกว่าให้เด็กเข้าไปถ้าคือถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูบนบล็อกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าเด็กก็มีทั้งเขียนถามมาในเรื่องที่เรียนที่ตัวเองยังไม่เข้าใจบางคนก็ถามปัญหาส่วนตัวบางคนก็ถามปัญหาเรื่องเรียนว่าจะเรียนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งคิดว่าเขาอยากจะบอกหรืออยากจะถามแต่ไม่กล้าถามในห้องเรียนหรือไม่กล้าที่จะมาพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคำถามไว้บนเว็บก็พยายามตอบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาเขียนบทความอะไรมาลงบนเว็บอันนี้เพื่อฝึกการอ่านและการเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะให้มาลองสร้างเว็บของตัวเองบล็อกของตัวเองการที่เราดึงความรู้จากตัวเราเองหรือประโยชน์ความรู้เรื่องอื่นๆเข้ามาวางไว้บนเว็บซึ่งทำให้นักเรียนเข้ามาแล้วก็มาอ่านมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและอีกอย่างนึงได้มีการโต้ตอบกับนักเรียนมันทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กก็เข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วเด็กก็ได้แสดงออกในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพอลงมือทำไปสักพักหนึ่งก็ได้เชิญชวนครูในกลุ่มสารวิทย์เนี่ยค่ะว่าถ้าใครมีบทความดีๆเอามาลงมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบล็อกอันนึงที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วมีความรู้ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นบล็อกสร้างไว้เพื่อวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวแต่คิดว่านำความรู้เรื่องอื่นมาด้วยทำให้ทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
2: ดูแล้วก็น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยเอาไว้ด้วยที่ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของ WordPress ได้ทั้งหมดเพราะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดจริงๆครับแต่ว่าหลังจากนี้นะฮะผมเชื่อว่าคุณครูก็น่าจะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ WordPress แล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงครับที่สำคัญคือต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความของเด็กๆหรือว่าจะเป็นการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะฮะก็จะทำให้คุณครูสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับและเช่นเคยครับใครที่ไปพบเจอกับคุณครูท่านไหนที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีฝากแนะนำเข้ามาที่รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสาครบุรีในเวลานั้นมีระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกอันประกอบด้วยตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์เริ่มมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นป่าชายเลนลดน้อยลงสัตว์น้ำวัยอ่อนมีที่อยู่อาศัยแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งถูกคุกคามด้วยเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการขายหน้าดินและที่สำคัญได้แก่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งกุลาดำล่มสลายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2534ทำให้น้ำทะเลกลืนพื้นที่นากุ้งนำไปสู่การหาประโยชน์ของนายทุนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพื้นที่ของโรงเรียนในอดีตเคยเป็นนาเกลือมาก่อนและเคยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำเช่นกันดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์กุ้งกุลาดำล่มสลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดทุนที่ดินถูกเปลี่ยนการถือครองไปสู่นายทุนสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งในโรงเรียนกลายเป็นบ่อกุ้งร้างจากปัญหาทั้งหมดนี้โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเราและประชากรศึกษาเพื่อหาแนวทางและทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้ห้องเรียนของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเพื่อจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งผู้ทุ่มเทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ำกัดเซาะครับซึ่งนอกจากจะป้องกันได้แล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลทดแทนได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคุณครูทำได้อย่างไรได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วครับ

0: าจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ครับอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมสิงห์วิทยาครับอาจารย์ครับติดตามค้นหาอาจารย์เพื่อจะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงแต่ก่อนอื่นนี่น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังเพาะกล้าไม้ชายเลนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะเดิมทีเดียวโรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เลยมีไม่ถึง 1% แล้วเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูจากบ่อกุ้งร้างทีนี้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเราเริ่มทำตั้งแต่ปี2138-39 10กว่าปีมาแล้ว
0: 10กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็ยังทำต่อเนื่องเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่น4รุ่น5แล้วที่ช่วย
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะมองไปตรงนี้ผมจะไม่เห็น
1: ต้นไม้เลย
0: จะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มองไปจะมีอะไรฮะฝั่งนี
1: ้ก็จะเป็นบ่อกุ้งร้าง
0: บ่อกุ้งร้าง
1: บ่อกุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม
0: ้ไม่มีต้นไม้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นบ่อกุ้งที่ร้างด้วย
1: ร้างด้วย
0: มันหดหูเลยนะ
1: หดหู
0: ครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเด็กเขากำลังเตรียมกล้าไม้เพื่อจะไปปลูกต่อไปเรื่อยๆทำต่อไป
1: คือขณะนี้ในพื้นที่โรงเรียนมันเต็มแล้ว
0: ครับ
1: แต่เรามีโครงการร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่จะต้องเอากล้าไม้ที่เพาะแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ชายฝั่งครับ
0: อ๋อขยายพื้นที่ไปอีก
1: ขยาย
0: โอ้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจก็การปลูกเพื่อไม้กงกลางนี้ประเด็นก็เพื่อจะให้ยึดเกาะ
1: เกาะหน้าดินนะฮะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว
1: ์สัตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำตัวเล็กๆมาอาศัยเป็นแหล่งอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดินอันนี้อาจารย์ก็ทำได
1: ้ทำอันนี้เราทำอยู่กับชุมชนอยู่แล้ว
0: ที่อาจารย์เรียกว่าอุทยานการเรียนรู
1: ้ครับ
0: มันเกิดไงฮะ
1: เรื่องอุทยานการเรียนรู้เนี่ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี
0: ้
1: แต่หลังจากเราพัฒนาจากบ่อกุ้งร้างให้เป็นพื้นป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราก็พยายามนำนวัตกรรมนำอุปกรณ์เอาเรื่องต่างๆเข้ามาผนวกไว้ในตรงนี้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้
1: เราก็พอเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็มองว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ
0: ่
1: ก็น่าจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พี่ใหญ่ก็เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ไปนะฮะซึ่งเราใช้นามของพันท้ายนรสิง
0: ห์เป็นอุทยานการเรียนรู
1: ้พันท้ายนรสิงห์ที่เป็นนามของท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์ครับ
0: จริงๆก็เพื่อเด็กๆเหล่านี้นะฮะเด็กในพื้นที่ที่เขาเติบโตมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหม
1: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลย
0: ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่น้องๆเขากำลังเตรียมกล้าไม้เอาดินใส่ถุงอะไรแบบนี
1: ้
0: เราไปดูพื้นที่นิดนึง
1: ได้ครับ
0: จะได้ขอเรียนรู้ไปกับอาจารย์กับครูด้วย
1: ยินดีครับยินดีครับครับคุณแอ๊ดครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์แล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะนี่อยู่อุทยานแล้วนะคร
1: ับ ครับผมครับซึ่งในอดีตเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะ
0: อุ้ย
1: เป็นบ่อกุ้งร้าง
0: ไม่ร่มรื่นอย่างน
1: ี้ไม่ใช่อย่างนี้
0: สะพานไม้แบบนี้ก็ไม่ม
1: ีไม่มี
0: ครับ
1: แล้วมองไปทางไหนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเข้ามา
0: ที่มากับน้ำด้วย
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรามองว่าเอ๊ะในพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับนิเวศป่าชิเลนเราก็มามองว่าป่าชิเลนมันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได
0: ้ครับ
1: ถ้าป่าชิเลนก็คือสังคมพืชนะ
0: ฮะ
1: ที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำทะเลท่วมถึง
0: ครับ
1: ซึ่งสังคมพืชพวกนี้ก็จะมีต้นโกงกลางต้นแสมต้นตะบูนต้นจากแล้วก็อีกหลายสายพันธ
0: ุ์แล้วสังคมพืชที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีเยอะแยะเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าจะดูความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาวัดกันยังไงฮะ
1: สิ่งที่วัดนะฮะหนึ่งเรื่องของตะกอนเลน
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เรื่องสัตว์หน้าดินเช่นปลาตีนกุ้งดีดขันปูก้ามดาบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าตรงไหนมีตะกอนเลนดีๆพันไม้ก็จะเจริญเติบโตได้มาก
0: แบบนี้ถือว่า
1: สมบูรณ์แล้ว
0: มากมากเลย
1: มากมาก
0: ที่เราเห็นเป็นเหมือนเลนเป็นดินโคลนอะไรแบบนี้นี่แหละความอุดมสมบูรณ
1: ์ใช่ใช่นี่เป็นตัวชี้วัดแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหลอมรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเชิงระบบนิเวศถ้าน้ำขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าปลาชนิดต่างๆเข้ามามากมายเพราะว่าป่าชิเลนก็เหมือนบ้านเสมือนแหล่งอาหารเหมือนครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแต่ก่อนไม่มีป่ากงกลางไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้ว10กว่าปี
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ถ้ามาตรงนี้จะร้อนมาก
0: ร้อนมาก
1: ร้อนเลย
0: นี่เราเย็นสบาย
1: คุณแดดครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนนะครับเพื่อไปดูเรือนยอดไม้คร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ข้างบนเป็นเรือนยอดไม้เหรอ
1: ครับผมคือการเรียนรู้เรื่องนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงเรือนยอดไม้อะครับ เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
0: ์อ
1: ย่างเช่นนะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะ
0: ค
1: ุณแอดสังเกตไหมฝักมันนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อมันมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเรื่องของใบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเมล็ดมันหรือฝักมันนะครับครับผม
0: ที่เป็นยอดแดงๆนั้น
1: นี่คืออะไรนั่นคือยอดเล็กๆฮะครับมีเรือนยอดไม้ครับ
0: แล้วก็มีฝักที่ห้อยลงมานะใช่ไหมเล็กๆคล้ายๆถั่วฝักยาวถ้าดูจากระยะนี้นะ
1: เสร็จแล้วเวลาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเด็กเขาจะมาสังเกตข้างบนว่าถ้าฝักมันร่วงลงมามันก็จะไปทิ่มในเลนไปจิ้มในเลน
0: เกิดอะไรขึ้นฮะพอฝักทิ่มลงมา
1: ก็มันจะเกิดรากขึ้นแล้วก็เกิดแตกใบอ่อนอย่างคุณแอดดูตรงนั้น
0: ก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมา
1: ต้นใหม่ขึ้นมาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรามีวิธีการจัดการก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามันขึ้นแบบสเปะสปะแล้วมันก็จะมองว่าจัดการมันก็จะยากเขาก็จะเก็บฝักไปเพาะกล้าอย่างที่เราดูที่สถานีเพาะกล้าแล้วก็เอากล้าไม้เนี่ยไปปลูกในจุดที่ยังไม่มีต้นไม
0: ้ที่นี่ครับอาจารย์ครับคือการที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยคือเด็กจะเรียนรู้อะไรยังไงบ้าง
1: คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มว่าป่าชิเลนเนี่ยมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ใดองค์ประกอบทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็สายพันธุ์ของพืชเช่นพืชบางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ำที่ท่วมขังสูงๆไม่ได้เช่นพวกตะบูนเนี่ยก็จะขึ้นในบริเวณที่ดอนหน่อยอย่างกงกลางนี่ก็จะขึ้นบริเวณที่น้ำท่วมเป็นระยะคือไม่ท่วมขังทีเดียวนะฮะคือไม้เชเลนมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าถ้าน้ำท่วมนานเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีก็ต้องมีการขึ้นลงเพราะการขึ้นลงของน้ำเนี่ยมันจะนำพาเรื่องตะกอนเรื่องธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีการจัดการมีการเฝ้าติดตามที่ดีเนี่ยพันไม้เชเลนก็จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างเงี้ยครับ

0: ถึงแม้ว่าเด็กจะเป็นคนท้องที่เกิดที่นี
1: ่
0: แต่ถ้าเด็กไม่มีความรู้ไม่มีภูมิปัญญานี้ก็จะเอามาจัดการเอามาทำความเข้าใจกับป่าโกงกางในพื้นที่ของเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องให้ความรู้ครับ
1: จริงๆถ้าคนพื้นที่นอกเนี่ยนอกพื้นที่มาเราก็ต้องให้ความเข้าใจความรู้เขาก่
0: อ
1: นว่าป่าชายเลนคืออะไร
0: ครับ
1: ความสำคัญของป่าชายเลนมันมีอะไรบ้าง
0: ทำไมถึงคิดว่าคนนอกพื้นที่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ครับ
1: คือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นสมบัติของทุกคนร่วมกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยในระยะยาวมันก็จะเป็นผลที่ดีพวกเรา
0: ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพื้นที่เท่านั้น
1: ไม่ใช่คนพื้นที่
0: เพราะบางทีคนนอกพื้นที่แหละอาจจะทำลายป่าโกงกางมากกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆ
1: ใช่ครับอันนี้
0: มันเป็น
1: ทั้งทางตรงและทางอ้
0: อม
1: คร
0: ับผมงั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นฐานปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ที่ทั้งเด็กๆในพื้นที่คุณครูหรือว่าคนที่อยู่จากภายนอกมามาศึกษามาดูงานความเข้าใจก็ได้เรียนรู
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: จากรากเมื่อกี้ผมเรียนรู้แล
1: ้
0: วแล้วก็โคนตมด้วยนะ
1: ครับ
0: มันสมบูรณ์มาถึงยอดผมเรียนรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรต่อไปอีก
1: ทีนี้จะไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์หน้าดินห
0: ร
1: ือสัตว์ที่เกิดจากป่าชายเลนที่หลังจากป่าได้รับการพัฒนาแล้วและมีความสมบูรณ์เนี่ยนี่ตัวชี้วัดอีกสำคัญนึงก็คือเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ใน
0: แล้วที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่ดิน
1: เพิ่มพื้นที่ดินอันนั้นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนคือเด็กเราเนี่ยอยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็อยู่ในชุมชนงั้นผู้ปกครองเขาก็จะมีกระบวนการการคิดในเรื่องของการเฝ้าระวังชายฝั่งโดยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: ครับผม
0: ซึ่งสำคัญมาก
1: สำคัญมาก
0: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่เราคุยกันมาดูกันมาทั้งหมด
1: ป่าชายเลนนี่ก็อยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้เลย
1: ครับผมครับ
0: หน้าตาไม้ไผ่เป็นอย่างไรถือเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหอาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่นี่มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระซ้อรุนแรง
0: ยังไงฮะผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้าวปากค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนั้นก็เข้ามาตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเล
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมต
1: ร
0: ต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โอ้เยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เลยฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ 2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ 2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใด

บ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร4ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือ Copper หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14จุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรเทศกาลราชภัสตราสู่สากลโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามายังหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 เสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอาราสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย
เวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

การจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซวาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตีนและสตีเฟนเอสวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขีดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพนักท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีไขว้ซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

0: พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราบโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคลายบรรพชนสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮัลเลอร์ลินดาวเคาเตสเปตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังวอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซอร์เดแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูดมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัล

โนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อGlobal Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ มานูเอล บาโรโซ อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมาธิการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัตถภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศ
จากนี้ยังสร้างศักยภาพ

0: ของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวรโอกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาติไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติเสิร์ชผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีภาสุขรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัฒน์ในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายบัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศษสัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกริยากิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

ไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11 นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไปในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมาตุอักษรพระนามาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาใน

ถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10องค์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชี Tentative List ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการดำกำเนิดของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลอักษรและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์ยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชรรังสีเป็นพระเทพสิริวัชรรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีละสมาจารนิวิทมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิ

ณวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีธนานุศักดิ์ตั้งธนานุกรม5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชิรถาวรนุสิตนิวิทศีลคุณาพรมหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจีนบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีธนานุศักดิ์ตั้งธนานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกบริษัทดาต้าเกตจำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปทุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างวารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
จำกัดบริษัทกันตารัตกรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทรายทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสาขาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทบีบิลเอ็นโอเปเรตจำกัดและพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Active Way จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทอศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและในบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระ

0: พระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอมนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุการลงปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยสัตว์พยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในนาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางได้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66ทับ10ตำบลบางนาคอำเภอมนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมา มาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: I will spend 10 minutes trying to find it when I need it again so I am still holding on to the pen I hope it's not detracting from the story too much
2: Spend some time thinking about the person that you trust What is it about them that makes you trust them
3: and who you trust
4: God
3: Why
4: God gives us punishmentWe say sorry, he'll forgive us.
2: So a trustworthy person is forgiving.
1: They met the learning intention, which was a question, as Leslie suggested. How do we help someone to trust us? They did fantastic mind maps of the sort of characteristics that a trustworthy person would have to show.
2: I had a little idea of ways that we could remember the word trust.
1: Claire.Talked about my differentiation. So to do that, I tried to get them to write an acronym. The acronym probably was quite a difficulty, but that is my extension for them. It's supposed to be challenging. And I think about 3 or 4 out of the 6 groups managed to do it. So that's quite good.
2: The story that I'm going to read you this afternoon is from the Buddhist religion, and it's to do with animals. Why might the prince's cousin have shot the swan?
4: He might want to get it and he might want to eat a swan.
1: I think having the focus on a question for the lesson does get the children to think a little bit more. The questions that I'm using are also getting a little bit more sophisticated, so there's more than just a yes or a no, and I think that they probably will come out of the lesson without one right answer, but having just thought around the question, which is really important.
5: I think I should have this one because I shot it down that I could have it.
6: You shot it? No, we did it, and we look after it. But and you're telling a lie. You shot it, but...
1: Giving them something to argue, taking a risk like that is probably something that you have to do with a subject like animal welfare.
3: Did you shoot it?
7: But you shot it.
8: Because I'm not bothered to look at it.
3: What was that?
8: Because I'm not bothered to look at it.
1: Oh, right. So what are you going to say to that? Those are the sort of conversations that you have to have in life with people. You have to learn how to have a serious yet heated debate and to come to a conclusion.
9: You should look after animals.
2: Agree or disagree?
10: Agree.
2: Okay. You're allowed to hurt animals. What do we think?
10: We disagree.
1: I was really pleased with that lesson, and I felt that some of them had really thought quite deeply about how they felt about the story and how they feel about animal welfare in general, and had actually changed their minds.
11: Away from the hustle and bustle of school life, Kath seeks some divine inspiration.
1: It's fantastic to get an opportunity to come to the Buddhist temple. Buddhism is one of the religions that we teach about, and so it's great to get the opportunity to come here. It's very peaceful. You can smell the flowers, you can hear the birds and the trees, and it's absolutely beautiful. Looking forward to the final observation. I'm really excited about having Claire back in the classroom. It's a short process with a lot of things crammed into it, so I'll just show her what we've been doing and hope that she likes it.
11: It's the day of Kath's final observation. Claire Gillies is back, and it's make or break time.
12: I'm back at Cranford Infant School to watch Kath Morgan with her Year 2 RE lesson. This time the theme is giving.
2: Right, now then, I'm going to give out the post-it notes, and I want you to take a minute to look at our key words for this day's lesson. The first key word, important word, is a gift. The next one is precious. I want you to get the idea from each other what you think these words mean.
13: Precious. What do you mean by precious?
4: Precious means like when someone gives you a gift. Yes. And they are surprised.
13: Yeah, they are precious.
4: Mm. So it's special to you.
13: Like special. Yes, well done.
4: My mom, on my birthday, she gave me some money and that was precious. Because it was a special day and my mom gave me something.
2: Okay, a gift is when you are giving a present. That one's from Isha. Okay. Precious means something special. You care for someone or something, that makes it precious. Excellent.
4: I write that my mum gave me a lovely hug there because I did really, really my test.
2: We're going to read a story about a gift. In this country, there was a very poor farmer who really didn't have a lot of money. He actually had a mango tree. He saw the king looking very sad. The poor farmer gave the big mango yasin to the king and he said, can you say that for me? I'm giving it to you because I want to see a smile on your face. He did start smiling. It was given as a sign of friendship. That's why it's precious to me.
4: My family is very precious to me because at home they are always with me.
2: In some envelopes on your tables, there are examples with different sorts of presents written on them. Put these gifts on our giving tree. Which ones would you think would be the most precious? We're sorting them out, and then if you finish, there are some blank ones in there, and you could put some gifts of your own.
14: I think this is precious.
15: Yeah, I think this is precious.
14: No, because it says my family all beginning nice to each other. Because used to, they'd be like bad to each other. Now they're being good, so this is more important.
15: Okay. But that's precious because of my brother. Somebody gave it on his birthday.
2: If this is very precious, very special, and then it gets to not very special to us, where would you put sharing a sweet from your friend? Okay, right, let's put them on. Right, can I have Rehman's group to come up to the front? At the top, friendship from all of my friends. Can you go and buy that at the shop? No? My uncle gives me a hug because I've done lots of good things. Can you go to the shop and buy a hug? No, but it's very special. And I'm going to choose one of the things at the bottom. PSP given by somebody I don't know very well. Doesn't mean anything. It's not special to you. Okay, let's give them a clap. Well done. Just as a special treat, because we were talking so much about the mangoes and the mango being something that was very small, but it was given as a sign of friendship. Something you can't really buy in the shops, friendship.
11: With all that expert advice and weeks of practice behind her, will Kath make it? From good to outstanding?
12: Well, Kath, thank you very much for letting me join that RE lesson. I enjoyed it very much, and it's obvious that the pupils did as well. Yes. They were working so hard and so involved. I was looking at how much they were all communicating with each other. Fantastic. And just extraordinary discussions going on.
2: I debated for ages whether to put them into mixed ability groups or ability group them, and I went with ability grouped.
12: Very differentiated work.
2: Yeah, it was. Yes.
12: It was religious education, but it was also lots of personal thinking about what is kindness, what are gifts, so that it was very rich in their personal development.
2: They didn't need me a lot of the time when they were there. They were working it out for themselves. I think that's the really important time.
12: I think we can really feel that that was an outstanding lesson. Pupils worked so hard and gave so much to the whole thing, and I really feel confident that you and them together generated an outstanding lesson, and all the teaching that went into it was also outstanding. So it was very successful and I really enjoyed being there. Thank you very much.
1: Oh, thank you. Thank you very much. The game's outstanding.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้ว

0: ยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
1: ว้าวฉันไปด้วยคน
2: ฉันไปด้วย
0: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
1: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
3: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
0: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
2: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
1: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
4: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
0: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
4: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
0: อยู่
1: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
1: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
0: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
4: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้า
1: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
2: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44แล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
1: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
1: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
0: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
2: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
0: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้ว

0: ไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: เออฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอเขาจะเป็นใครล่ะหรือว่า
0: สติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าเธอถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
4: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
5: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
6: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
5: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
6: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
5: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
6: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขีดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
5: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ำดับที่7นำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแก้ไขและพัฒนาดำเนินชีวิต
1: ดำเนินแล้วก็คือปัญหาเรื่องขาดจิตสำนึกความไม่มีความรับผิดชอบด้วยแล้วก็เห็นขยะแล้วไม่เก็บใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างนี้ไม่เป็นที่เพราะตอนแรกๆคือเรายังไม่มีการคุยกันเรื่องอย่างจริงจังแต่พอเรามีการคุยกันแล้วถึงวิธีการแก้ด้วยว่าถ้าขยะปนกันถ้าทิ้งไม่เป็นที่อย่างนั้นเราจะมีการติดป้ายแยกขยะแต่ละชนิดให้น้องรู้จักเก็บอะไรมากขึ้นแล้วก็คอยดูแลแล้วก็ช่วยกันเก็บ

0: เพราะการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากนำมาซึ่งปัญหา108ประการชีวิตในเรือนนอนของเด็กนักเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองก็เช่นกัน
1: แต่เรือนนอนทุกเรือนนอนเด็กอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยเรือนนอนนึงประมาณ 40-60 คนปัญหามีแน่นอนฉะนั้นเราก็อบรมลูกเราในเรื่อง3หัว2เงื่อนและให้เราเลือกปัญหามาว่าปัญหาเรือนนอนที่รับการแก้ไขเนี่ยแล้วลูกเราเนี่ยให้เอา3หัว2เงื่อนไปแก้โดยทำเป็นผังมโนทัศน์ออกมาแล้วนำมาพรีเซนต์เนี่ยจะมีคุณครูเรือนนอนมีรองมีผอ.เนี่ยฟังแล้วก็จะบอกว่าถ้าแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยสมาชิกเรือนนอนต้องทำอย่างไรคุณเรือนนอนต้องทำอย่างไรแล้วแม่ผอ.เนี่ยกับแม่รองเนี่ยพ่อรองเนี่ยต้องทำอย่างไรก็จะกำหนดบทบาทมาให้เราเลยเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เด็กก็จะตื่นตัวนั้นในการแก้ปัญหามากกว่าที่เราลงไปกำกับติดตามเขาโดยใช้ความคิดของเราเองนั้นตรงนี้จะได้ผลมากกว่า
2: เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้คุณค่าของสินค้าที่ซื้อมาว่าสามารถนำไปขายใช้แล้วเหลือจากเหลือใช้เนี่ยพวกกระป๋องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยขวดน้ำอารมณ์หรือแม้แต่กระป๋องแป้งอะไรอย่างเงี้ยว่าสามารถนำไปขายต่อได้ไหมหรือรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้อะไรอื่นได้ไหมตรงนี้ทำให้เกิดความพอประมาณถึงวิธีการแก้ของเรา
3: หนูเข้าใจว่าใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นทฤษฎีแค่นั้นแต่ไม่เคยทำจริงๆหนูก็อ่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่หนูก็ทำจริงแล้วแบบมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นก็เลยได้รู้ว่าถ้าหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณแต่หนูว่าสิ่งที่ต้องคิดก่อนคือเหตุผลหนูคิดอย่างนั้นในแง่คิดของหนูแล้วทำให้เรารู้จักพอประมาณแล้วภูมิคุ้มกันมันตามมาเองคุณธรรมก็เกิดขึ้นในตัวเราความรู้ก็เรียนรู้อะไรจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบด้าน
0: นับที่8ฝึกอาชีพเพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน

ในการที่เราอยู่ตรงนี้เราก็เลยตั้งนโยบายว่าเด่นงานอาชีพคือต้องมุ่งเน้นสอนงานอาชีพให้เด็กเพื่อให้เด็กออกไปอยู่สังคมข้างนอกได้ช่วยเหลือตนเองได้พึ่งพาตนเองได้ซึ่งมันก็เข้ามากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ว่าจะต้องพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถออกไปอยู่ในสังคมข้างนอกอย่างมีความสุขเรามุ่งมั่นตรงนี้ให้เด็กที่พอได้ตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เลยว่าวิชาสิ่งเดียวที่เราจะส่งเสริมได้ก็คืออาชีพทีนี้ในการทำอาชีพเด็กทุกคนมีทักษะหรือยังยังเราต้องฝึกแล้วก็ต้องให้เขาค้นพบตัวเองให้ได้ว่าเขาชอบอะไรบางคนอาจจะไม่ชอบทำขนมบางคนอาจจะชอบงานประดิษฐ์แล้วก็ให้เขาได้ค้นพบว่าเขาชอบอะไรเมื่อชอบแล้วเราก็ส่งเสริมเขาเต็มที่

0: ในเมื่อลูกๆเราทานอาหารเร็วตั้งแต่4 โมงครึ่งกว่าจะเข้านอนเนี่ยลูกหิวก็เลยจัดอาหารให้เมื่อก่อนซื้อจากตลาดตอนหลังมาคิดว่าลูกน่าจะได้ทำเองได้เพราะลูกเราเนี่ยแต่เรื่องนอนเยอะให้ลูกๆทำที่ตัวนี้ค่ะพอทำเราสอนจากกิจกรรมตัวนี้ได้เลยว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของผู้ค้านะฮะไม่เอากำไรเกินควร
1: จะเก่งขนาดไหนคนเราถ้าทำบริหารธุรกิจเป็นได้หรือว่าทำกำไรได้เยอะแต่ไม่มีคุณธรรมจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นการเอาเปรียบสังคมด้วยแล้วเขาจะอยู่ในสังคมยังมีความสุขได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการที่เป็นผู้ค้าเราต้องนึกถึงผู้ซื้อด้วย
2: ตัวเลขในบัญชีของพวกเขาไม่สำคัญเท่าจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังลงไปในจิตใจการสอนให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดก่อนทำรู้จักความพอเพียงคือปลายทางที่โรงเรียนนี้หวังไว้
3: โรงเรียนนะคะเป็นแหล่งให้เด็กมาเรียนรู้ฝึกทักษะชีวิตเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากวิชาการต่างๆเนี่ยมาทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์แต่การจะฝึกเด็กนั้นอุปกรณ์เอามาจากไหนล่ะไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปหางบประมาณคิดสิคะอะไรที่มีอยู่รอบตัวเอาไปเป็นอุปกรณ์ให้เด็กเนี่ยเขาเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่หอพักนักเรียนก็เป็นแหล่งให้เด็กเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตรงนี้ต่างหากที่คือจุดเด่นของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของสิงคโปร์เพียง
2: นับที่9ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน

สิ่งที่ได้ทำมาตลอดปีการศึกษานั้นจะได้ผลเพียงใดนับที่9คือการประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆครับ

0: พอเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเรามองว่า1ผลสัมฤทธิ์เด็กสูงขึ้นเด็กสูงขึ้นอย่างที่2ก็คือคดีต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเรื่องทะเลาะลดน้อยลงเลยลดน้อยลงมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือผลงานเด็กมากผลงานเด็กไประดับประเทศหลายรายการระดับนานาชาติหลายรายการและที่สำคัญคือลูกๆของเราน่ะมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็ในองค์รวมเขาดูดีกว่าตอนที่เข้ามาตรงนี้เป็นความพอใจและความภาคภูมิใจของเรา
1: เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์วัดด้วยการให้เด็กๆได้จดบันทึกในสิ่งที่ทำโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและเอกสารเล่มนี้เองจะสะท้อนผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความเป็นจริง
2: พยายามให้เด็กละกลุ่มกันอย่าให้เขาจับกลุ่มกันได้บุคลิกเดียวกันไปจับกลุ่มด้วยกันมันจะไปในจุดเดียวกันถ้าแต่ถ้าจากนี้จะเกิดการดึงกันความหลากหลายเกิดขึ้นเขาก็จะเตือนกันเองให้อยู่ในกรอบที่เราอยากให้เขาเดินก้าวไปไม่ใช่กำหนดแต่เราอยากให้เขาก้าวไปจุดเป้าหมายเป้าหมายของพี่ก็คือเขาช่วยตัวเองได้สามารถพึ่งพาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
1: ตลอดเวลาที่คุณครูและนักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนและเรือนนอนคือการประเมินผลของโรงเรียนแห่งนี้ครับ
3: เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคุณธรรมที่ได้มาคือการออมก็ใช่รู้จักเพื่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ใช่อะไรอย่างนี้มันหนูนิสัยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกเรแต่มาอยู่ที่นี่หนูเหมือนรู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเหมือนมีเพื่อนที่คอยเข้าใจมีคุณครูมีพ่อแม่

0: เราจะต้องพาตนเองก่อนนะคะพึ่งพาตนเองจนเราคิดว่าเรายืนได้ลำแข้งเราได้แล้วเราพร้อมแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะระเบิดไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยลูกๆของเราเนี่ยพยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าในท่านบอกลูกๆว่าลูกๆเนี่ยถ้าลูกๆพร้อมลูกเก่งลูกๆจะได้ออกไปข้างนอกไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่เก่งจะได้ออกไปเผยแพร่ในชุมชน
1: เขาจะเอาเด็กออกมาข้างนอกแล้วจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่เขาจะสอนให้เด็กเป็นวิทยากรและเด็กที่เป็นวิทยากรนี่ คือเด็กจะพูดว่าตรงนี้ไปศึกษางานมาอย่างไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เหมือนลูกทางนี้ก็เป็นวิทยากรเรียนเหมือนกัน
2: หลักในการพัฒนาตามหลักพอเพียงนะคะซึ่งเราเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าลืมนะคะว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเนี่ยพระบาทสมเด็จหัวทรงเน้นอย่างมากเลยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักเดียวกันถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยไอเดียแก้ปัญหานี้มันเป็นของเราอะเราอยากทำไม่ใช่ครูสั่งนี่ไงคะระเบิดจากข้างในก็เป็นเอาหลักพอเพียงหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินี่แหละมาใช้ในเรือนนอนเมื่อเด็กได้ฝึกฟังผู้อื่นร่วมคิดแก้ปัญหาพอเวลาเขาโตขึ้นมาอยู่ในชุมชนเขาก็ต้องฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนี่แหละคือพื้นฐานของประชาธิปไตยแหละค่ะ
3: ที่มาของพวกเขาไม่สำคัญกว่างานที่เขาทำและสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันเด็กทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้มีความฝันและทุกคนจะก้าวเดินออกจากโรงเรียน24ชั่วโมงแห่งนี้ด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจ
4: ขอบคุณในทุกๆเรื่องค่ะที่สอนทั้งความรู้จากการใช้รู้จากการประหยัดความพอเพียงการนำหลักปรัชญาของ

0: เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ใช้ที่ใดที่หนึ่งแต่ใช้ได้ทุกที
1: ่โรงเรียนนี้เหมือนให้ชีวิตใหม่ของเราทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาหรือช่วยกันสร้างนั้นเราทำเพื่อโรงเรียนทุกคนครับผม
2: ครูเขาเหมือนแม่ของเราเลยครับมันผมว่าผมจบไปผมก็ใช้บุญคุณก็ไม่หมดครับผมว่าจะทำอนาคตแล้วผมก็จะมาตอบแทนบุญคุณเหมือนที่คุณครูเขาได้ทำกับผมไว้ครับ

0: ความรู้ตามหลักสูตรทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งหมดที่กล่าวมาโรงเรียนแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้นักเรียนพึ่งพาตนเองให้ได้และต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ต่อสังคม
1: ในฉันก็บอกลูกๆตลอดนะว่าลูกมาจากไหนไม่สำคัญแต่ถ้าลูกก้าวออกจากโรงเรียนนี้ลูกจะต้องสง่างามสง่างามแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองและให้เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสแล้วเราก็จะให้โอกาสคนอื่นต่อ
0: และนั่นคือคำพูดสุดท้ายที่แม่ผอ.ของเด็กๆโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองได้กล่าวไว้การปลูกฝังและขัดเกลาให้เด็กๆที่มีแววตาหวาดกลัวและอยู่กับความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาให้ลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่มีความกล้าและนี่คือแบบฉบับความพอเพียงของที่นี่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจังหวัดบุรี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการ

0: และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตร จากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลย

นะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่

0: เราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
2: ใฝ่รู
1: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
1: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่า

ที่สร้างมาจากบริเวณของ Origin of Replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า Reading Stand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ Replication Fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะ

นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อ
ข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง M sign และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลีย

เคลือไทยสายสั้นๆนะคะให้เป็นครับโพลีนิวเคลือไทยสายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะดีเอ็นเอโพลิเมเรสทรีค่ะดีเอ็นเอโพลิเมเรสทรีนะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลือไทยนะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลือไทยนะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลังจากที่เหล่าคุณครูปฐมวัยได้ออกเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้และศึกษาวิถีพุทธวิถีธรรม
1: ธรรมชาติเป็นก้าวบันไดต่อขึ้นสู่ธรรมะเป็นตัวที่จะต้องต่อเข้ามาสู่เรื่องของธรรมะที่แท้สัจธรรมก็คือโดยครูบาอาจารย์หลังจากที่เรากลับมาจากป่านี้ก็มีครูบาอาจารย์นะคะก็คือท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณจากวัดยานเวสกวันท่านได้มาให้ธรรมะการเป็นชาวพุทธที่ดี
2: ตัวธรรมชาตินี่เองเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เรานั้นเสมอกันขอให้ทุกคนซึ่งอยู่ร่วมโลกและร่วมกฎธรรมชาติเดียวกันนี้รักษาตัวให้อยู่ในเกณฑ์อย่างต่ำที่จะไม่ทำการที่เป็นการละเมิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นและเป็นการก่อความเสียหายนะแก่ตนเอง
3: วันนี้ที่คณะคุณครูได้นิมนต์มาก็คือมาบรรยายธรรมแล้วก็มาสร้างความรู้ความเข้าใจกับคุณครูที่นี่เพื่อจะให้รู้เข้าใจถึงหัวข้อในเกี่ยวกับเรื่องชุมชนอริยวัฒน์
2: ถ้าเป็นมนุษยชนโดยทั่วไปความเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีธรรมะที่เป็นหลักสำคัญก็คือศีล5เป็นมนุษยธรรมข้อ1ส่วน1ที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเราพัฒนายิ่งขึ้นไปทำให้เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่ทุกคนเป็นคนดีร่วมกันในชุมชนในสังคมนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ถือปฏิบัติตามหลักเรียกว่าเป็นกุศลกรรมบทสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น
3: ก็คิดว่าคุณครูทุกท่านก็เป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาสมควรก็เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าเราก็น่าจะอบอุ่นใจสบายใจได้ว่าทุกท่านมีความเป็นคุณครูวิญญาณของคุณครูอยู่มนุษย์เรานั้นจะต้องฝึกศึกษาเรียนรู้เข้าใจตั้งแต่วัยปฐมวัยเป็นต้นไปถ้าครูเข้าใจธรรมชาติแล้วก็หากิจกรรมให้กับเด็กในปฐมวัยนี้ให้สอดคล้องกับวัยของเด็กแล้วอาตมามั่นใจได้ว่าคำสอนของพุทธศาสนานั้นก็จะลงลึกไปถึงเด็กเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นการฝังรากในวัฒนธรรมแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องเป็นระบบด้วยดี
1: คุณครูที่ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวถึงก็จะเก็บเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาตัวแล้วก็เริ่มนั่งลงแล้วก็สร้างบทเรียนที่จะนำไปสู่เด็ก
4: วันนี้นะคะเราได้มานั่งคุยกันก็จะเป็นภาพของการที่เราจะวางแผนในปีการศึกษาหน้าต่อไปทีนี้เนี่ยในส่วนของระดับอนุบาลเนี่ยอยากให้คุณครูแต่ละระดับชั้นเนี่ยได้พูดถึงภาพของปีที่ผ่านมาของเราก่อนว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรไปกับเด็กในระดับชั้นของเราแล้วเกิดผลอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีแผนสำหรับการพัฒนาต่อไปในปีการศึกษาหน้าอย่างไร
5: ระดับเด็กเล็กเราสามารถฝึกให้เด็กเนี่ยดูแลตัวเองปกครองตัวเองให้ได้จะเชื่อมโยงในส่วนของครั้งแรกๆที่เขามาโรงเรียนเป้าหมายก็คือสามารถปรับตัวเองให้อยู่กับคุณครูอยู่กับสถานที่นะคะคือปรับเพื่อให้เขาได้มาโรงเรียนอย่างมีความสุข
6: การศึกษาส่วนที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมคะในเรื่องที่เราลงกับเด็กเลยก็คือในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการไหว้จะเห็นว่าเด็กๆ เข้ามาแรกๆค่ะเขาจะยังไม่ค่อยคือเห็นพบเจอผู้ใหญ่แต่ก็ยังไม่ค่อยที่จะ เหมือนปลูกฝังในเรื่องของการไหว้เท่าไหร่แต่พอเราใส่เรื่องนี้เข้าไปเรื่อยๆค่ะเขาก็เกิด เป็นพฤติกรรมที่เคยชินมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยเมื่อพบเจอผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการไหว้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
7: มีความรับผิดชอบที่เราจะเน้นมากแล้วก็ปลูกฝังเด็กแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆแล้วก็ทำซ้ำจนเด็กเกิดความเคยชินที่ดีนะคะส่วนในด้านของจิตใจก็จะปลูกฝังในเรื่องของความกตัญญูการรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะอ3เขาจะมีความคิดที่พัฒนาขึ้นในเรื่องของการใช้สินของให้เป็นและไม่หลงไปติดกับกระแสนิยมนะคะอันนี้ซึ่งก็เป็นการยากหน่อยสำหรับคำพูดกับการปฏิบัติมันก็อาจจะยากหนึ่งแต่เราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามี
5: การเรียนรู้ที่ดีแล้วก็ขึ้นไปสู่ประถมได้อย่างงดงามนะคะ
0: หลังการประชุมสรุปผลงานปีที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงคุณครูทุกคนก็จะเริ่มลงมือศึกษาหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนของท่านพระอาจารย์พระพรหมคุณาภร
6: การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่เราได้นำเอามาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจริงๆนะคะตั้งแต่การศึกษาส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญานะคะลงมาสู่ตัวที่เป็นการศึกษาส่วนที่สองที่เป็นองค์รวมความรู้และแตกออกมาจากตัวเราเชื่อมโยงไปสู่สังคมชุมชนวัฒนธรรมเชื่อมโยงไปสู่ธรรมชาติแล้วสุดท้ายเชื่อมโยงไปสู่วิวัฒน์วิทยาการหรือว่าเทคโนโลยี
8: ดูหน้าตั้งแต่เริ่มมาพัฒนาคนกันใหม่บูรณาการในระบบการพัฒนาที่เป็นองค์รวมหน้า230จนถึง237เนี่ยจะเป็นองค์ความรู้4องค์อ่านดีๆทีละคำทีละประโยคนะคะจะได้หลักการคอนเซ็ปต์และปักธงพุทธแต่ละองค์นะคะส่วน238ไปจะเป็นเรื่องระบบการพัฒนาคนคือเรื่องพฤติกรรมจิตใจปัญญาหรือไตรสิกขาจะเห็นพฤติกรรมที่ท่านวางไว้ชัดเจนหยิบออกมาได้เลยพฤติกรรมทั่วไปความเคยชินที่พูดถึงพฤติกรรมในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะท่านจะระบุไว้ชัดพฤติกรรมในการหาความสุขอันนั้นเป็นข้อที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเลยนะคะแต่ละขีดนั่นคือข้อที่พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นอนุบาลให้ระบุพฤติกรรมความเคยชินที่จะสร้างให้เด็กขึ้นไปให้ชัดเจนเลยนะคะลองว่าอภิปรายใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือ45นาที
9: มนุษย์ส่วนใหญ่จะมองหาความสุขของตนเองที่จะไปเอาเปรียบกับธรรมชาติท่านก็จึงบอกว่าให้พัฒนามนุษย์เพราะมนุษย์มี7จำนวนที่เป็นผู้กระทำนะคะ

0: ธีการแก้ปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ก็คือการที่เราสอนเด็กนี่แหละ
1: การพัฒนาคนมันก็จะเป็นระบบนะคะมันก็จะเป็นระบบมีระบบพฤติกรรมกับพฤติกรรมทั่วไปนะคะพฤติกรรมนี่ก็คือจะทำยังไงก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนกัน
0: อยู่ด้วยกันได
1: ้อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียน
2: เราก็ควรจะสร้างแวดล้อมที่ดีอ่ะให้เขาเห็นน่ะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดกับตัวเขาเป็นความเคยชินที่ดีแล้วก็เห็นแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วย
3: การพัฒนาคนมุ่งสร้างดุลยภาพก็คือการเป็นผู้ให้และผู้รับเขาเป็นผู้รับจากผู้ใหญ่จากพ่อแม่จากคุณครูจากสังคมที่อยู่รอบตัวเขาทั้งหมดเลยแต่เขายังไม่รู้คือเขาไม่รู้การเป็นผู้ให้แต่เขาเป็นผู้รับเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองคือแบบได้มาก็ของฉันแบบไม่สามารถที่จะให้เพื่อนคือคนรอบข้างอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องฝึกความสมดุลให้เขา
4: จากหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณครูทุกคนจะเริ่มศึกษาลงรายละเอียดลึกมากขึ้นในหนังสือคนรักป่าป่ารักคนซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการผสานวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธเข้าด้วยกัน
5: หนังสือคนรักป่าป่ารักคนของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์เข้ากันพอดีกับการที่เราไปศึกษาป่ามาเนื้อหาต่างๆในสิ่งที่ท่านบอกในหนังสือคนรักป่าป่ารักคนเนี่ยมีในข้อความหลายข้อความที่ท่านเขียนนะคะที่เป็นใจความสำคัญตรงกับที่เราไปศึกษาตรงนั้นพอดี
6: นโยบายของเราวิถีแรกคือความเป็นไทยวิถีไทยใช่ไหมคะวิถีที่สองคือธรรมชาติซึ่งเราไปป่ามา4วันแล้วเราก็กำลังศึกษาคนรักป่าเพื่อมีธรรมะเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดแล้วถ้าครูอ่านเราจะได้ตัวหรือทางออกที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมสำหรับคนทั้งโลกด้วยแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดไปสู่เด็กๆเพราะฉะนั้นขณะนี้โจทย์คืออะไรครูแต่ละกลุ่มจะเลือกประเด็นที่จะอ่านแล้วก็นำเสนอกันเราจะได้ธรรมะหลักเอามาถือไว
7: ้ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กเล็ก
8: คือบทที่เท่าไหร่คะ
7: 164ฝึกเด็กๆในการปลูกฝังสำนึกที่ดีก่อนมีเรื่องของศีล5เข้ามาด้วยอะค่ะ
9: มีความเมตตาด้วย
7: ให้มีความเมตตา
0: ก่อนเนี่ยมันจะเขียนไปเลยว่าเด็กสมัยเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาเดินไปผ่านไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรเนี่ยชอบมือแบบชอบไปจับปาดจิบ
7: คือหนึ่งอยากลงเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวกับป่าก่อนนะคะให้เด็กเขาได้รู้ในเนี้ยเขาจะบอกถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างป่ากับคนให้เขาได้ซึมซับตัวนี้ก่อนก็คือให้เด็กเขาได้รู้ความเป็นมาว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสำคัญกับป่ายังไงป่ามีความสำคัญกับเรายังไงพระอาจารย์บอกเลยว่าจะต้องมีการวางกฎกติกาที่เชนตรงเนี้ยซึ่งแบบเชื่อว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีกฎกติกาที่เป็นของห้องอยู่แล้วแต่ให้เราเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนที่เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในห้องด้วยจะดูแลรักษาเขายังไงให้กำลังใจให้คำชื่นชมในการทำความดีในมุมของธรรมชาติ
6: พอเสร็จแล้วเขาก็จะนำเสนอรวมที่ประชุมให้โรงเรียนหรือผู้บริหารรับทราบแล้วเราก็จะร่วมกันวิเคราะห์ที่นั่นจะเพิ่มเติมหรือจะแนะนำว่าขาดเหลืออะไรไปก็ได้
10: ค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่หัวข้อจิตใจคนไทยสมัยนี้ที่น่าเครือบแคลงนะคะส่วนนี้ก็คือในปัจจุบันนี้คนไทยของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดูท่าทีไม่ค่อยมีเป็นมิตรกับธรรมชาติเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยชื่นชมจากธรรมชาติแล้วก็คอยทำลายอยู่เสมอนะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กเล็กของเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เขามาเนี่ยมาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันพ่อแม่อาจจะเลี้ยงมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นของเขาอยู่แล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ผ่านกระบวนการนะคะจากพฤติกรรมที่ดูหน้าเคลือบแคลงใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนกับว่ามาละลายพฤติกรรมโดยถ้าดูตามถนนนโยบายเนี่ยก็เหมือนกับเราเริ่มละลายพฤติกรรมของเด็กที่เขาเริ่มเข้ามาใหม่เรื่องหน้า160อะค่ะเมื่อคนฝึกตนให้มีเมตตาสัตว์ป่าก็ปลอดภัยใจคนก็เป็นสุขโดยนำศีล5เข้ามาฝึกปลูกฝังด้านจิตใจแล้วก็เหมือนกับว่าทำยังไงให้เขามองธรรมชาติในด้านที่ดีงาม
11: พอที่เด็กๆเข้ามาแล้วได้รับการฝึกแล้วใช่ไหมคะที่อนุบาล1เรื่องนะคะคือในเรื่องของการแก้ปัญหาระดับพฤติกรรมด้วยกติกาของสังคมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า90นะคะเมื่อเด็กๆ เข้ามาค่ะก็ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็มีสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้าง

0: ในเรื่องของกฎกติกาค่ะเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้รู้ก็คือเข้ามาเนี่ยเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าหรือต้นไม้ต่างๆในโรงเรียนของเรายังไง
1: ค่ะในส่วนของอนุบาล2นะคะก็จะดึงในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไรนะคะเราก็จะปลูกฝังกับตัวเด็กเองก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไรนะคะแล้วก็คือตัวเขาเองมีความสำคัญอย่างไรธรรมชาติมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็จะดึงมาเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับครูแล้วก็เพื่อนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวค่ะ
2: ภาพลักษณ์สุดท้ายของระดับอนุบาลเราที่เราวางไว้นะคะปีนี้เราก็จะเน้นให้เห็นถึงความที่เด็กมีใจรักต่อธรรมชาติจริงๆนะคะที่ได้สัมผัสแล้วก็จะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะการไปวัดนะคะหรือไปทัศนศึกษาด้วยในระดับอนุบาล 2-3 เราก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้ค่ะมันก็จะเริ่มมาสู่ที่ชุมชนสังฆะที่อยากมองเห็นอันนี้ก็คือภาพทั้งปีของเราที่วางไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: คุณครูไปธรรมชาติ4วันอยู่กับครูบาอาจารย์4วันอ่านหนังสือเล่มเดียวให้ลึกซึ้งให้เข้าสู่ใจเข้าไปสู่ตัวเขาเองทั้งจิตใจทั้งในสมองอบรั่มไปเต็มเปี่ยมแล้วเท่าที่เวลาที่เรามีอยู่สิ่งเหล่านี้ลงถึงเด็กแน่นอนจะมากหรือน้อยก็คือขึ้นอยู่กับครูแต่ละคน
4: ในตอนหน้าเราจะกลับมาติดตามการสอนของคุณครูที่จะนำทั้งวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธมาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยติดตามกันได้ในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนต่อไป

0: หลังจากที่เหล่าคุณครูปฐมวัยได้ผ่านการอบรมวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็ถึงเวลาที่คุณครูจะต้องนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์และต่อยอดเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยทั้งหมดจะสอดคล้องกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของโรงเรียน
1: ระบบการศึกษาแนวพุทธเนี่ยนะคะจะร้อยเรียงตั้งแต่เข้าย่างเท้าเข้ามาในโรงเรียนการมีปกติกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งไหว้คุณครูที่มารับ

ต่อมาก็คือเข้าห้องเก็บของใช้ดูแลสิ่งต่างๆของตัวเองอันนี้คือการพึ่งตัวเองสร้างการพึ่งตัวเองขึ้นมาพระประธานอาหารอันนี้ก็ในเชิงพุทธก็คือโภชเนมัตตัญญุตาก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานแต่พอดีรับประทานสิ่งที่เป็นคุณแล้วก็รู้ว่าอาหารนั้นเข้าไปมีคุณประโยชน์อะไรต่อร่างกายแล้วก็ตอบแทนหรือกตัญญูต่อผู้ที่ได้ทำอาหารให้เรา

0: ทำสมาธิแค่วันละ15นาที3ครั้งครั้งละ5นาทีเช้ากลางวันเย็นเมื่อเด็กมีสมาธิเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการสานแนวพุทธและการทำสมาธินี้ก็นอกจากจะเอื้อในเรื่องของอารมณ์การดูแลตัวเองก็ยังทำให้เด็กสามารถนั่งและเรียนได้ดีมาก
1: เมื่อเด็กๆมีสมาธิพร้อมในการที่จะเริ่มเรียนก็ถึงเวลาสำหรับการเรียนการสอนซึ่งคุณครูทุกคนในโรงเรียนก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องไปกับวิถีพุทธตัวอย่างเช่นที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล2ห้องนี้เด็กๆกำลังเรียนรู้วิถีพุทธผ่านการเล่นเกม
2: เดี๋ยวจะให้เลือกเสือหนึ่งคนว่าใครจะเป็นสื่อตัดออกดูใครไวที่สุด
3: ในเรื่องของวิถีพุทธที่นำมาใช้นะคะจะเป็นในเรื่องของกติกากฎระเบียบอย่างเกมเสือกินวัวค่ะเขาก็จะกติกาแต่ละคนมีหน้าที่อย่างรู้ว่าก็มีหน้าที่ของเขาคนเป็นเสือก็มีหน้าที่คนเป็นวัวก็มีหน้าที
2: ่คนเป็นรั้วเนี่ยค่ะต้องทำอะไรอยู่กับที่เลยเหมือนรั้วที่ปักที่ดินใช่ไหมแล้วใครจะอยู่ในรั้วล่ะ
3: ใช้รูปแบบเกมที่เอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะคิดว่าเป็นผลดีมากเพราะว่าอนุบาล2เนี่ยวัย 4-5 ปีนะคะเป็นเด็กที่แบบต้องเคลื่อนไหวอ่ะต้องใช้พละกำลังเขาจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเกมอะไรเข้ามาให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ใช้กำลังออกไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าได้ใช้พลังเต็มที่ส่วนหนึ่งคือเด็กสนุกอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้กับเกมนั้นด้วย
1: เมื่อมองเห็นผลดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมคุณครูกุลธิดาจึงตัดสินใจนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีพุทธด้วยรูปแบบของนวัตกรรมการสอนที่เรียกว่าเกมนำปัญญา
0: เกมนำปัญญาก็คือเรื่องของการที่จะใช้อันนี้เล่นเกมผ่านของจริงที่อยู่รอบตัวครูจะเตรียมหรือไม่เตรียมหรือไม่ต้องมีสื่อแต่สิ่งของรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญกับคุณครูรู้ว่าแผนวันนี้จะสอนเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเด็กจะสามารถได้ทั้งเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะผ่านเกมนำปัญญาได
4: ้เมื่อเจอกันทักทายกันสวัสดี
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
4: เมื่อผิดพังให้อภัยขอโทษที
5: ขอโทษครับขอโทษค่ะ
4: เมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดี
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
4: แม่ใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ
5: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
4: โอเควันนี้นะคะเราลงมาทำอะไรกันตรงนี้รู้ไหมครูฟินจะพาเด็กๆนะคะมาสำรวจสนามทรายของเราสนามทรายของเรามีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหม
5: ใช
4: ่เยอะแยะมากเลยครูฟินจะพาเด็กๆ เดินสำรวจ
3: กิจกรรมหลักๆ ก็คือเราเป็นการสำรวจสนามทรายเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ในสนามทรายแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อยู่ในสนามทรายพร้อมนะโอ้เรามาเจอกับอะไรก่อน
5: ห
3: ินเหรอลองเดินลงมาซิสัมผัสกับก้อนหินหน่อยเด็กๆลองหันไปดูบริเวณรอบๆของเราซ้ายมือเด็กๆมีอะไร
5: ต้นไม้
3: ใครอยากลองสัมผัสต้นไม้เป็นยังไงคะ
5: นิ่ม
3: นิ่มมันคืออะไรคะตรงนี้ที่ต้นข้าวจับ
5: ใ
3: บไม้นั่นเองคือเรียกง่ายๆว่าเป็นการตั้งคำถามเขาต้องใช้อายตนะค่ะก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง6ทั้งสังเกตสัมผัสชิมรสฟังเสียงต่างๆแล้วรู้สึกที่ใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเขาก็สามารถบอกมาได้
4: อันนี้เรียกว่าอะไรคะ
5: สไลเดอร์
4: สไลเดอร์
5: เป็นกระดานลื่น
4: หรือกระดานลื่นนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่ทำมาจากอะไรเนี่ย
5: ไม
4: ้ไม้ลองสัมผัสซิมันเป็นยังไงไม้
5: แข็ง
4: เด็กๆค่ะไม้ทำมาจากอะไรรู้ไหมต้นไม้ไม้อันนี้ก็คือทำมาจากต้นไม้นั่นเอง
3: เป็นเครื่องเล่นสนามที่เด็กๆเล่นอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าการเล่นของเด็กๆบางครั้งเขาก็เล่นด้วยความสนุกอะค่ะแล้วก็รู้แค่ว่าอันนี้คือไว้ปีนเป็นเชือกหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรจากสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าพอเขาได้มาเรียนรู้จริงๆเนี่ยเขาได้รู้จักทั้งชื่อเรียกที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกต้องการระมัดระวังตัวค่ะก็ทำให้เขารู้มีทักษะในตัวเองมากขึ้น
4: เจออะไรเนี่ยล้อยางล้อยางอันนี้เด็กๆใช้ทำอะไร
5: ป
4: ี
5: น
4: ปีนแล้วอะไรอีก
5: กระโดดล้อยางมันมีรูเพราะว่าถ้ากระโดดบนล้อยางทำให้ตกแล้วก็หัวฟาด
4: ถ้าเราเล่นอย่างไม่ระมัดระวังเราก็จะตกลงมาได้ใช่ไหมเจ็บตัวเลยแล้วล้อยางมันทำมาจากอะไรรู้ไหมลูกลองสัมผัสดูสิ
5: ล
4: ้อรถมันคือยางนะคะทำมาจากยางเดินเข้ามาใกล้ๆนี่คือสะพานเรียกว่าสะพานอะไรรู้ไหม
5: ไม้
4: สะพานไม้ใช่นี่คือสะพานไม้นะคะลองเดินสิโอ้ความรู้สึกเป็นยังไง
5: แข็งจังแล้วก็เจ็บเท้า
4: โอ้เจ็บเท้าเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมคะ
3: พอเราเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นต่างๆหมดแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสอะค่ะสัมผัสและลองเล่นจริง

0: ให้ทุกคนไปยืนใกล้ๆสิ่งที่สามารถปีนได้เชิญสิ่งไหนที่สามารถปีนได้ทำไมมันปีนได้ล่ะคะ
1: เป็นใยแมงมุม
0: อ๋อมันเป็นใยแมงมุมแล้วปีนยังไงล่ะคะพอเขาได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยเราก็คือให้เขาได้คิดจินตนาการนะคะแล้วก็สร้างสรรค์งานออกมาเด็กๆรู้แล้วว่าเครื่องเล่นมีอะไรบ้างทีนี้ครูฟิล์มมีอุปกรณ์ให้มีไม้บล็อกตะเกียบเลโก้ครูฟิล์มจะให้เด็กๆทุกคนจับกลุ่มกันกลุ่มละ3คนจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันสร้างสนามทรายหรือเครื่องเล่นมา1อย่างและตรงเครื่องเล่นนั้นต้องมีอะไรด้วยมีธรรมชาติอยู่ใช่ไหมคะมีต้นไม้มีหินมีทรายช่วยกันสร้างได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได้
0: พร้อม
2: วิถีพุทธเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือความสุขในการเรียนรู้นะคะเราจะพบว่าเกมนำปัญญาเนี่ยให้ความสุขเพราะเด็กจะสามารถเปิดความคิดของตัวเองออกมาโดยการฟังโจทย์หรือคำสั่งของครูแต่คำสั่งนั้นจะเปิดกว้างเพื่อให้เด็กได้คิดและลงมือกระทำการนำเลโก้มาต่อคือการที่ทำให้เกิดจากซิมโบลิกคือการถ่ายเทความคิดจากของจริงมาเป็นของที่เป็นเกมหรือการเล่น
0: เหมือนให้เขาได้เรียนรู้การนำเสนอไหนบอกครูฟิล์มสิว่าสนามทรายของเรามีอะไรบ้าง
1: มันมีต้นไม้สไลเดอร์ตะเกียบตรงที่อยู่ล่างเป็นทราย
0: อ๋อตะเกียบที่อยู่รอบๆนี่คือทรายของเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกสร้างความกล้าแสดงออกแล้วก็ความคิดของตัวเองถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจกลุ่มต้นข้าวมาบอกครูฟิล์มสิสนามทรายของตัวเองมีอะไรบ้าง
1: มี

0: ลงานตัวเองไหม
1: พอใจ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: โอเคเก่งมากไปเริ่มที
2: ่สิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้คือเด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้ใช้จินตนาการของตัวเองการสร้างงานเนี่ยต้องได้ในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมอยู่แล้วต้องแบ่งปันนะคะแล้วก็ต้องเอื้อเฟื้อกันต้องสร้างความสามัคคีต่อกันต้องรู้ว่าเพื่อนสร้างตรงนี้แล้วเราต้องทำตรงไหนเหมือนเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะพอเราฝึกฝนหรือให้สิ่งดีๆกับเขาแล้วเขาปฏิบัติตามเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปอะค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่งดงามแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆเราจะกลับมาติดตามอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทั้งวิถีธรรมชาติวิถีพุทธและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติภาษาวิถีพุทธตอนต่อไป

0: ที่โรงเรียนสยามสามไตรเปิดภาคเรียนใหม่ครั้งนี้สำหรับคุณครูชนทิชาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปในภาคเรียนนี้คือทัศนคติของคุณครูที่เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติอันสืบเนื่องมาจากการได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมชาติช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
1: พอกลับมาเนี่ยตัวเราเองเราเปลี่ยนทัศนคติกับธรรมชาติใช่มั้ยคะจากที่เคยกลัวเงี้ยค่ะพอเรากลับมาเรารู้สึกว่าเราชอบเราก็ยิ่งมาเพิ่มความรู้สึกตรงนั้นให้กับเด็กๆอีกให้เขารู้สึกแบบธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวค่ะให้เขารักมากขึ้น
0: วันนี้คุณครูชนทิชาจึงวางแผนที่จะนำวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธลงสู่เด็กๆชั้นอนุบาล3ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติที่เรียกว่ามาทาวโปรแกรม
2: เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ดร.ดีน่าสเตเคิลท่านได้ใช้เวลาวิจัยถึง6ปีนะคะทำให้เด็กลงไปสัมผัสโลกของความจริงของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์คือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายลงมือมาทำแล้วก็เข้าใจสิ่งรอบตัวแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลนี่จะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และแยกแยะคุณสมบัติของวัตถุธาตุกลุ่มก้อนการจับคู่และการนำมาใช้ประโยชน
1: ์วันนี้คุณหนึ่งจะให้เด็กๆสร้างชุมชนร่วมกันชุมชนของเราจะชื่อว่าชุมชนอะไรดีนะ
3: ชุมชนบ้าน
1: วิถีธรรมชาติคือการเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัวอยู่แล้วในรูปแบบของมาทาวก็เป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กอะค่ะกิจกรรมที่จัดในห้องอะนะคะเป็นการให้เด็กเขาได้เรียนรู้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาจริงๆอย่างเช่นธรรมชาติรอบตัวระหว่างการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านเงี้ยเด็กๆเจออะไรบ้างชุมชนในนี้มีอะไรบ้าง
3: มีโรงพยาบาล
1: มีพระอยู่ที่ไหน
3: ว
1: ั
3: ดมีโรงพยาบาลมีป้าม
1: ีบ้าน
3: มีป้าป้าอีกคนป้าม
1: ีคุณหมอ
3: มีป้าม
1: ีอะไรคะตาต้าม
3: ีป้ายค่ะ
1: มีป้ายป้ายบอกชุมชนใครจะตอบยกมือกระต้อยค่ะ
3: มีคน
1: หลังจากนั้นก็คือให้เด็กๆเขานำบ้านของตัวเองที่เขาสร้างมาจากบ้านนะคะมาสร้างเป็นชุมชนของตัวเด็กๆเองในพื้นที่ในห้องเด็กๆสร้างบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองมาคนละ
3: 1
1: หลังวันนี้คุณหนึ่งจะให้เด็กๆสร้างชุมชนใหญ่ๆเลยร่วมกันจะไม่ได้มีแค่บ้านของอุ้มจะไม่ได้มีแค่บ้านของเมฆแต่เราจะเอาบ้านหลายๆหลัง

0: บาวางเป็นชุมชน
1: ทั้งหมดเหรอคะ
0: ใช่แล้วแล้วก็สร้างทางเชื่อมต่อกันให้เป็นชุมชน
2: ในรูปแบบของมาทาวคือเราให้เด็กเขารู้จักอุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างเช่นรูปทรงต่างๆตะเกียบบล็อกอย่างเงี้ยค่ะ
0: โจทย์ที่2ครู1มีอุปกรณ์ให้คือไม
1: ้
0: บล็อก2
1: ตะเก
0: ีย
1: บ
0: เป็นเหล็กตะเกียบเป็นอะไรเป็นไม้มีรูปทรงเป็นยังไงคะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเอาล่ะมีตะเกียบแล้วก็มี
1: ร
0: ูปทรงเป็นอะไร
1: กระ ดู
0: กเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นพลาสติกสร้างเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปหาบ้านเพื่อน
2: ในระหว่างเส้นทางการเดินทางของเขาเนี่ยค่ะเขาเจออะไรระหว่างบ้านเช่นต้นไม้ต้นไม้คืออะไรต้นไม้มีไม้บริเวณบ้านมีไม้ก็ให้เขาสร้าง
0: สุดท้ายโจทย์ข้อที่3เส้นทางการเดินทางของเรามีธรรมชาติอยู่ข้างๆมีอะไรบ้างนะ
1: ต้นไม้
0: มีต้นไม้มีป่าครูหนึ่งมีกล่องนมให้ระหว่างทางนะคะให้เด็กๆใช้กล่องนมเนี่ยสร้างเป็นต้นไม้มีต้นไม้หลายๆต้นอยู่ข้างๆทางบ้านบางคนอาจจะมีแค่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเดียวอยู่หน้าบ้านบางคนอาจจะมีต้นไม้ต้นเล็กๆอยู่ในกระถางหน้าบ้านเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมคุณครูก็พร้อมให้เด็กผู้หญิงเดินไปหยิบบ้านของตัวเองหยิบบ้านของตัวเองวางเลยหาที่ให้ตัวเองเลยค่ะ
2: เด็กสามารถชี้ได้บอกได้แยกแยะสิ่งที่เป็นวัสดุประเภทเดียวกันเช่นโลหะกระดาษไม้อะไรเงี้ยพลาสติกได้ตอนที่สร้างถนนจากบ้านตัวเองไปบ้านเพื่อนก็คือการเรียนรู้ที่จะให้เด็กมีสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน
1: คู่หนึ่งก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วต้อง
1: ใ
0: ช้ที่ป่าคู่หนึ่งก็หมดเหมือนกัน
2: จะมีเด็กเดินเข้ามาหนูยังไม่มีต้นไม้เลยค่ะเราต้องถามเขาก่อนว่าไหนบ้านใครมีเยอะให้เขารู้จักแบ่งเองไม่ใช่แบบเราต้องขอนะขอนะแล้วก็ไปให้อีกคนไม่ใช่เราก็จะถามเขาก่อนว่าบ้านใครมีเยอะแบ่งให้เพื่อนได้ไหมคือให้เขาตัดสินใจเองที่จะแบ่งเป็นวิธีพูดในการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันการแบ่งปันซึ่งกันและกัน
0: ไหนของน้องอ่ะบ้านใครมีต้นไม้เยอะอีกเร็วบ้านม่อนไม่มีต้นไม้
1: ไม่ต้องให้ไม่แค่สองอ่ะ
0: มิวมีต้นไม้เยอะไหมแบ่งได้ไหมครับพอไหมคะไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: พอสร้างเสร็จเนี่ยเราจะต้องถามเขาว่าต้นไม้มีประโยชน์อะไรกับเขา
0: ให้มองดูชุมชนของเราเด็กๆคิดว่าชุมชนของเราในอนาคตจะเป็นยังไงมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เย
0: ็นสบายถ้าบ้านหลังนี้ถูกตัดต้นไม้ไปชุบอากาศจากที่เคยดีๆแล้วจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่ดี
0: ถ้ามีควันเข้ามาแล้วไม่มีต้นไม้เป็นไงคะ
3: อากาศไม่ดี
0: อากาศไม่ดีเลยปลูกเพิ่ม1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้นแล้ว
0: ปลูกเพิ่มอีก1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้นแล้ว
0: อีก1ต้นดีขึ้นยัง
3: ดีขึ้น
0: เอาอีกมั้ย
3: อ
0: ีก1ต้นเป็นไง
3: ดีขึ้นมาก
2: โอเคดีขึ้นมาก
0: เพราะฉะนั้นชุมชนของเรามีทั้งอากาศที่ดีและอากาศที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าไม่มีต้นไม้เลยอากาศก็จะเป็นไง
1: ไม่ดี
0: ไม่บริสุทธิ์ไม่มีก๊าซอะไรให้เราหายใจออกซิเจนออกอะไรออกซิเจน
2: เขาก็จะรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของธรรมชาติตรงนี้เป็นการปลูกฝังอย่างนึงในเรื่องของการรักธรรมชาติการไม่ทำลายหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆเขานำเสนออ
0: ่ะนั่งลงทีนี้คุณหนึ่งจะถามใครอยากนำเสนอว่าบ้านตัวเองมีทางเชื่อมไปหาเพื่อนยังไงเบลบ้านของเบลเดินไปหาใครได้บ้าง
1: พอดีค่ะ
0: บ้านของพอดีแล้วบ้านเบลมีต้นไม้ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีธรรมชาติอะไรบ้างไหนคะต้นไม้โอ้มีต้นไม้กาก้าก
4: าก้าย
0: ืน
4: บ้านกาก้าทะลุไปหาม่อน
0: บ้านกาก้าเดินทะลุไปหาม่อนไปหาใครได้อีก
4: ตีโต
0: ไปหาตีโตไปหาใครได้อีก ไปหากาแสดงว่าบ้านกาก้ามีทางเดินกี่เส้น
4: 3
0: เส้นเอาล่ะทีนี้บ้านของกาก้ามีธรรมชาติอะไรบ้าง
4: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้เยอะไหม
4: 10ต้น
0: 10ต้นแสดงว่าอากาศต้องดีแน่ๆเลยใช่ไหม
4: ด
0: ีโอเคดี
2: ผลดีของกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะจะเห็นได้เลยในเรื่องของความสามัคคีกันการช่วยเหลือกันค่ะการดูแลกันแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันในองค์ความรู้นี้เราเรียนในเรื่องของชุมชนกฎกติกาเด็กๆสามารถยอมรับได้ทำงานร่วมกันได้แล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมที่จัดขึ้นจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมแยกแยะสิ่งของจับคู่ความสัมพันธ์คือเราจะมีของอยู่ในตะกร้าเงี้ยค่ะให้เด็กเขาบอกว่าของที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไร
0: ของวันนี้เอามาเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเราทั้งหมดเลยแต่ครูหนึ่งไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะรู้จักหมดทุกอย่างหรือเปล่าของอย่างแรกเป็นของที่เด็กๆใช้อันค่ะ
4: ปากกาเมจิค
0: ่
4: ะ
0: ใช้ทำอะไรคะ
4: ใช้เขียนค่ะ
0: ใช้เขียนอะไรคะ
4: ใช้เขียนคำ
0: ชิ้นต่อไปเป็นสิ่งของที่ทุกคนต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเด็กคุณครูคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ดูดีๆนะ1 2 3อะไรเนี่ย
1: ยาสีฟัน
2: แล้วก็ให้เขาไปหาสิ่งของที่อยู่ในห้องเช่นได้ช้อนเขาก็ต้องไปหาอะไรที่มันคู่กับช้อน
0: กาก้ายืนขึ้น
4: ซ่อม
0: ทำไมถึงบอกว่ามันเป็นซ่อม
4: เชื่อมือ
0: ซ่อมมันแหลมแล้วเขาใช้ทำอะไรล่ะคะ
4: เอาไว้เคี่ยว
0: แล้วใช้คู่กับอะไรเขี่ยอย่างเดียว
4: ช้อน
0: กากล้าไปหาคู่ให้เขาหน่อยได้ไหมคะเชิญเดินไปเลย
2: แล้วก็ให้เขาบอกว่ามันคู่กันเพราะอะไร
0: เพื่อนๆลองดูสิคะช้อนกับซ่อมต่างกันยังไง
4: ช้อน
0: เป็นวงกลมใครจะมีคำตอบอีก
4: ซ่อมมันจิ้มอะไรได้
0: ซ่อมมันจิ้มอะไรได้มิว
4: จิ้มอาหาร
0: ซ่อมเอาไว้จิ้มอาหาร
5: สิ่งที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้มากก็คือของใช้ของตัวเองในห้องเรียนหรือของใช้ที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ให้เด็กๆได้มีโอกาสเห็นว่าของใช้ต่างๆที่มีอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วมันควรจะคู่กับอะไรอันนี้เด็กก็จะต่อยอดทางความคิดว่าเขาสามารถใช้สิ่งของเหล่านั้นได้กับอะไรได้บ้างแสดงว่าเขารู้จักรู้จริงกับสิ่งของเหล่านั้น
0: อันนี้เขามีเสียงร้องด้วยนะ1 2 3พอดี
4: ก
0: บเหลาดินสอมันมีเสียงไหมคะ
4: ไม
0: ่มีไม่มีใช้ทำอะไรคะ
4: ใช้เหลาดินสอ
0: เหลาอย่างอื่นได้ไหมเหลาสีอะไรคะ
4: สี
0: หาคู่ให้เขาได้ไหมคะ
6: สายเลย
2: สำหรับตัวกิจกรรมนี้ค่ะเด็กเขาได้รู้จักสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนรู้จักตำแหน่งรู้จักที่รู้จักประโยชน์ของอุปกรณ์นะคะตัวครูเองนะคะจะรู้สึกดีมากเมื่อเราให้อะไรเขาไปแล้วมันเกิดผลที่ตัวเขาจริงๆเป้าหมายของตัวครูเองในการที่จะพัฒนาเด็กหนึ่งเลยคือความพร้อมของตัวเขาเองในเรื่องของวิถีชีวิตสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วก็สองเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจคืออยู่ที่ไหนก็คือมีความสุขได้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้
5: การที่คุณครูอยากจะนำเอาตัววิถีพุทธวิถีธรรมชาติลงมาใช้กับเด็กๆประถมวัยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยตัวคุณครูเองต้องเป็นผู้ปฏิบัติก่อนเช่นเดียวกันกับการที่จะให้เขารู้จักหรือรักธรรมชาติเพราะธรรมชาติสำคัญกับโลกเนี่ยตัวครูเองก็ต้องลงมาศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก่อนหรือในเรื่องของวิถีพุทธเองเนี่ยคำว่าวิถีพุทธไม่ใช่เรื่องยากเลยวิถีพุทธเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วทุกวันเพียงแต่ว่าบางทีเราลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวของเราวิถีพุทธก็คือศีลที่มากำกับตัวเราเอง
7: เราดูกิจกรรมกันที่เป็นนวัตกรรมมาทาวโปรแกรมและนวัตกรรมเกมนำปัญญานะคะเราจะมีช่วงที่เด็กเรียนรู้เราจะมีช่วง process เด็กลงมือกระทำและเรามีช่วงที่เห็นผล พอเด็กทำงานได้หรือเด็กเอ่ยสิ่งที่ดีออกมาได้หรือความเกื้อกูลของเด็กที่เห็นปุ๊บเป็นกำลังใจของครูครูจะเห็นผลนี้ได้ทุกขณะทุกวันครูเห็นคุณค่านี้โดยที่ไม่ต้องมีใครบอกลูกของคุณพ่อคุณแม่ในสยามสามแต่และลูกของคุณพ่อคุณแม่ในสังคมไทยนี่แหละที่จะเป็นตัวตอบต่อคุณครูเราต้องนำให้เด็กรู้จักนำให้เด็กได้เอามาเข้าสู่ตัวเองและใช้แล้วเติบโตขึ้นมาเราก็จะได้เด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็นำสังคมไปในทางดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณกันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหล

ู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้

ถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเอง

ึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนี้ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถ

ารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

0: ื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโด ดยซิลิคอนไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิ

สามารถหาได้จากการนำจำนวนมวลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นมวลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นมวลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กับลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมา

ูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนเทนต์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตีโกณมิติในคอนเทนต์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไอ้300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ

90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะ

เธอทายตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n เราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน

C นะครับจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะฮะได้3พันธะนั่นเองนะฮะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะฮะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะฮะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะฮะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่กันเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับ

เป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่าเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อไพรเมสเนี่ยสร้าง RNA primer นะคะเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะ

ได้3พันธะนะคะส่วนเบสทีนะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3

6,000 ถะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้

ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2

ลบลบ 4x บวก 2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น10

45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเฉดมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่าง

ี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีความรู้ไม่มากเรื่องงานสารเราก็ต้องหาข้อมูลเองเราก็ไปหาข้อมูลว่ามีใครที่เขาสารเป็นบ้างมีเตยตรงไหนวิธีการทำอย่างไรก็ใช้วิธีการเข้าหาชาวบ้านเผอิญจังหวะดีมีเด็กนักเรียนเขาบอกว่ายายเขาเนี่ยใช้ใบเตยที่มีหนามเนี่ยใบยาวๆเอามาสารเป็นเสื่อพอเขาสอนมาเราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เราก็มาฝึกมาทดลองมาทำมันก็ประสบผลสำเร็จเราก็มาจัดวิชาที่เราสอนเด็กคือเราต้องเป็นด้วยเราถึงจะแก้ปัญหาของเด็กได้วิธีการเนี่ยเราต้องเป็นหมดเลยเราก็จะบอกจุดประสงค์เขาก่อนว่าเราเรียนวิชานี้เนี่ยเพื่ออะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานสารนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนงานภูมิปัญญา
1: เพื่อเป็นการอนุรักษ์ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ตอนนี้ในชุมชนของเราเนี่ยก็มีงานหัตถกรรมซึ่งถ้าเราไม่มาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปในชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลืออยู่แล้วพอขบวนการเนี่ยพอเราบอกจุดประสงค์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราก็บอกเขาว่า เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องของเส้นใยก่อนเดี๋ยวครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนก็หาข้อมูลเรื่องของพืชอะไรก็ได้ในประเทศไทยที่มีเส้นใยที่ใช้ในงานสารเส้นใยที่ใช้ในงานสารจะต้องเป็นเส้นใยที่ทำไมด้วยเหนียวลักษณะเหนียวคงทน
2: ช่วยกันหาช่วยดูแล้วก็เพราะในนั้นนะข้อมูลมันจะเยอะเราก็เอาย่อๆส่วนนี้สำคัญออกมาคือที่เราจะหาการเอาอะไรดีผักตบเนาะในข้าวจีนเราก็มีเยอะนะใช่ค่ะ
0: เอาแล้วยืนเลยค่ะแล้วไปเราจะไปห้องคอมใครได้สมาชิกของตัวเองครบแล้วเชิญห้องคอม

0: ักเรียนที่นักเรียนไปหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับพืชที่มีเส้นใยที่ครูไปให้ไปหามาเนี่ยตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเพื่อนว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับพืชที่เราต้องการใช้ในงานสาร
1: กระจูนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพืชกกกระจูเป็นวัชพืชที่โตได้ง่ายและแพร่พันธุ์ได้เร็วลำต้นของกระจูเป็นลักษณะกลมกลางมีข้อข้างในคล้ายกับลำไผ่
2: แล้วลักษณะงานที่เขาผลิตมาล่ะเป็นรูปทรงยังไงบ้าง
1: เป็นพวกกระเป๋าครับเจกันเสื่อครับ
3: หวายป่าพบได้ตามป่าละม้อและป่าเบญจพรรณทั่วไปลักษณะลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีหนามรอบๆลำต้นลำต้นใบจะมีปลายแหลมลำต้นค่อนข้างยาวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหวายตะกร้าที่นั่งหรือเครื่องใช้ต่างๆกระเป๋าเป็นต้น
0: ลักษณะของพืชแต่ละอย่างที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยจะต่างกันออกไปนะ
4: ค่ะเตยหนามเนี่ยจะมีชื่อพื้นเมืองแตกต่างกันไปก็จะเรียกว่าเตยสารเสือกาละเวกลำเจียกแล้วก็ลำจวนจะมีลักษณะสูง 4-8 เมตรเป็นไม้ไม่ผัดใบในบริเวณใบเนี่ยจะมีลักษณะที่ใบเนี่ยจะมีหนาม
0: ลักษณะของหนามเป็นไง
4: ลักษณะของหนามใช่ไหมคะรอบข้างเนี่ยจะแบบส่วนทางกันนะคะขอบเนี่ยจะไปทางนึงแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนามที่แหลมคมที่สุดก็คือจะส่วนกลับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตยหนามใช่ไหมคะก็จะมีการใช้สารเสือเตยแล้วก็หมอนเตยค่ะ
0: พอก็ได้ข้อมูลเรื่องของเตยมาเราก็เลยจะบอกเขาว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะเป็นภูมิปัญญาของเราโดยการที่เขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติจริงครูตั้งใจจะให้ไปหาพืชที่เกี่ยวกับงานสารในท้องถิ่นของเราตักไปให้ได้ข้อมูลของพืชที่ใช้ในท้องถิ่นของเราได้ก็คือเตยหนามเราโรงเรียนเราอยู่ติดแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำเนี่ยจะมีเตยหนามอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่จะสารเนี่ยต้องมีการเตรียมเส้นเตยเตรียมใบเตยเดี๋ยวเราจะมีการขออาสาสมัครแล้วก็ไปตัดเตยกันคนที่จะไปตัดเตยอย่าครูยกมือเดี๋ยวเราจะไปตัดเตยกันพานุวัฒน์เคยตัดบ่อยใช่ไหมเด็กคนนี้นะทางของบ้านเขามีเขาจะต้องรู้มากกว่าเขาจะต้องมีรู้วิธีการเราก็จะเอาเขาเป็นตัวหลักโดยการที่เขาเนี่ยจะต้องเป็นคนไปพาเพื่อนไปศึกษาพาเพื่อนไปทำไปปฏิบัติมาอันแรกครูจะต้องบอกเขาก่อนเรื่องของความปลอดภัยว่าเวลาตัดเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้นะต้องบอกผู้ปกครองก่อนว่าต้องว่ายน้ำเป็นนะไม่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันอันตราย

0: ส่วนที่อยู่กลางใบเนี่ยมันจะเป็นหนามที่ย้อนกลับงั้นเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะมีอันตรายและเวลานักเรียนตัดนักเรียนก็ต้องจับด้วยขอบสองข้าง
1: นับจากข้างบนมาประมาณ8ใบเลือกใบสวยๆที่ไม่หัก
0: อ่อนเกินไปก็ไม่ได้แก่เกินไปก็ไม่ได้ก็ให้นับประมาณสัก8ใบจากยอดลงมา
2: ชักแรง
0: ๆความหนา20ใบซ้อนเรียงกันชาวบ้านเขาเรียกว่า1หอมเตย
1: 1หอมเตยเนี่ยเวลาไปกรีดใบแล้วก็จะได้80ใบ
3: กลุ่มที่ไปตัดเนี่ยเขาก็จะมาบอกเพื่อนว่ามันยากเย็นขนาดไหนกว่าที่จะตัดใบเตยมาได้แต่ละใบเนี่ยเพราะฉะนั้นในการนำมาใช้เนี่ยต้องใช้ให้ค่าแล้วนี่กิจกรรมการเรียนการสอนในการปฏิบัติเนี่ยครูก็จะอธิบายทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์มีอะไรขั้นตอนการทำละเอียดอย่างไรโดยครูสาธิต
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวแทนมารับใบเตยไปทดลองรูดหนามดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เอ็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เส้นใยจากมะพร้าวนี่เตยเรามีปัญหาตรงที่เตยร้องสดมากเพราะเราต้องตัดมาเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงไว้สักครึ่งวันมันก็จะนิ่มกำลังดีหรืออาจไปตากแดดสักครึ่งชั่วโมงก็ได้สาเหตุที่เราจะต้องเอาส่วนกลางของมันออกก่อนเนี่ยเพราะว่าหนามมันสวนกลับรูดด้านข้างก่อนเนี่ยมันก็จะมีอันตรายกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเวลาเรารูดหนามเตยเนี่ยเราจะรูดแต่ตรงกลางก่อนนะเพราะหนามตรงกลางเนี่ยแข็งมากแล้วคมมากพอได้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า1ใบเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2แถบเราก็จะเอาด้านข้างมันออกตอนนี้จะง่ายแล้วไม่ยากแล้วไอ้นี่คือ2แถบที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะเพราะ2แถบมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะนวดได้เราก็จะมาแบ่งให้มันย่อยให้มันเล็กลงไปก็คือการให้อยู่กลางแล้วก็แบ่ง1ใบจะได้4เส้นนี่เราจะเรียก1เส้นนะจะได้4เส้นพยายามพยุงมือตัวเองให้อยู่กึ่งกลางเวลานวดเนี่ยนักเรียนต้องเบาๆถ้าแรงมันจะแตกลายงาตากแล้วไม่สวยเอามาสานก็ไม่สวยเรานวดเพื่อให้มันช้ำเท่านั้นอ่ะกับด้านซ้ายด้านขวา

0: เราจะมีภูมิปัญญามาสอนนะซึ่งภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีเทคนิคมีวิธีการบางคำบางอย่างเนี่ยเขาจะอาจจะเรียกไม่เหมือนครูนะแต่ไม่เป็นไรอย่าไปเถียงยายอย่าไปบอกยายว่าไม่ใช่ครูบอกแบบนี้ เราต้องสื่อกันให้เข้าใจเวลายายมาสอนต้องฟังทุกครั้งที่ภูมิปัญญามาก็ต้องให้เกียรติแล้วเคารพเป็นครูเด็กเขาก็จะฟังดี
1: ดูให้หาให้เหรอมันเสมอใกล้เหมือนมันเล็กใหญ่ไม่แน่ใช่ไหมเราไม่ใช่เงินขึ้นมาถ้าเราหาเงินต้องเสียเวลา
2: เริ่มแรกคุณครูจะร่วมมือกับประชาชนเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการสานแก่นักเรียนเพราะพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากเริ่มต้นสานอย่างถูกวิธีและแข็งแรงก็ย่อมพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ได้อีกมาก
3: ถึงอย่างนี้มันเรียนเต็มยาก
0: จากการที่เราได้เรียนภูมิปัญญาเรื่องสานหมอนเตยไปแล้วตอนนี้เราต้องมาต่อยอดนักเรียนเอาพื้นฐานที่เราเรียนเรื่องสานหมอนเนี่ยเอามาต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจากการที่เราสานเรารู้วิธีการขึ้นขั้นตอนการขึ้นใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ออกแบบ
4: เลือกทำที่จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆที่คล้ายๆตะกร้าค่ะคือได้ดัดแปลงมาจากหมอนก็คือมันแค่ครึ่งใบจากหมอนเป็นกระเป๋าก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยก็เลยจะลองทำค่ะ

0: แล้วมันน่าจะพัฒนาได้อีกไหม
1: ก็คาดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกนะคะเพราะอาจจะพัฒนาให้มันใบใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่านี
0: ้แล้วถ้าเราปลูกผ้าข้างในมันก็จะดูเรียบร้อย
1: สวยใช่ค่ะอาจจะมีนำผ้ามาเย็บตกแต่งเป็นลายรอบๆก็ได้ค่ะ
2: กลุ่มขวัญ นะคะขวัญก็ทำหมอนเตยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่เราลองทำหลายๆครั้งเนี่ยคือมันจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนรูปแบบหมอนเนี่ยค่ะมันก็จะแน่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้หมอนนั้นแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยถึงแม้มันจะเป็นรูปแบบเดิมก็ได้

0: ำหรับกลุ่มหนูก็มีความสามัคคีนะคะเพราะว่าจากดูจากเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันทำ4คนนะคะก็ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลและวันนี้ได้ทำกับเพื่อนก็ดีเพิ่มดีมากขึ้นนะคะ
1: ในอนาคตเนี่ยอยากให้มันแบบว่าแบบชาวต่างชาติอ่ะได้รู้จักเรื่องนี้เลยอะค่ะค่ะแล้วมันจะได้มีการอนุรักษ์การที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็คือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเคยใช้ชีวิตยังไง
0: ทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเหมือนมันมีคุณค่าค่ะเพราะว่าถ้ามันหายไปจากท้องถิ่นของอัดดอนไวหรือตำบลบานเตยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่จะแทนหมอนเตยนี้ได้แล้ว
2: รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้สานต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราครับได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเรามาใช้ให้เกิดประโยชน
3: ์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ภูมิใจมากเพราะผมทำได้ไม่กี่ใบผมก็เพิ่งทำได
4: ้พอเขาทำเสร็จใบแรกสวยหรือไม่สวยเขาขอกลับบ้านหมดเลยเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดครบไม่ครบเส้นสั้นนิดเดียวเขาก็ขอกลับเอากลับไปให้พ่อดูให้แม่ดูเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาทำได้ก็แค่นั้นก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จสำหรับเด็กคนนึงซึ่งเราตัวเราเนี่ยทุ่มกับเขาแต่ว่าเขาได้แค่นั้นเรารับเขาได้แล้วเราก็สามารถให้เขาได้เต็มที่ว่า เขาทำได้แค่นี้แต่ทำไมเขาถึงครูให้คะแนนเขาเยอะครูก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วกับครูเนี่ยเรื่องความตั้งใจใส่ใจสนใจไกว้คว้าเนี่ยครูให้ได้เต็มที่เขาก็จะสบายใจที่เรียนกับครูว่าถ้าผมทำไม่สวยครูไม่ว่าผมไม่ว่าแต่ถ้าเธอตั้งใจมันต้องสวยใช่ไหมเขาก็จะพยายามแข่งกันก็ดีใจที่เด็กเขาเห็นค่าของงานที่เราสอนแล้วเอากลับไปบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้เอาเก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำ

0: วิชาเกษตรเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งเพราะจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการปลูกพืชผักต่างๆซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการสอนวิชาเกษตรเนื่องจากการปลูกพืชจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัดรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณเพ็ญศรีโตสะอาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครผู้ดูแลสวนเกษตรดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่มาช่วยถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกและดูแลพืชบนพื้นคอนกรีตเพื่อให้คุณครูนำกลับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนของตนต่อไป
1: เราทำสวนดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2545เริ่มเต็มรูปแบบเลยจริงๆนะต้องขอบอกว่าเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากเราทำที่เอกชนนะคะอยู่ข้างๆเขตแล้วตอนนี้พอดีเอกชนเนี่ยต้องการที่คืนนะคะก็ด้วยความเสียดายก็เลยมองหาที่ปลูกใหม่ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่ามาดูบนดาดฟ้าที่ใช้ได้ไหมมันเป็นที่ว่างที่มีอยู่ที่เดียวณขณะนั้นนะคะขึ้นมาทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คือทำเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้กินผักปลอดสารพิษนะคะแต่ตอนหลังก็คือมีประชาชนเนี่ยมาติดต่อในเรื่องของราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำทะเบียนทำบัตรประชาชนอะไรเขาก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยมีสวนดาดฟ้านะขึ้นไปดูกันสิเขาก็พากันขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ปากต่อปากบอกต่อกันไปจนณปัจจุบันก็เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรพื้นปูนไปเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าปกติเนี่ยพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยปล่อยรกร้างนะคะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะคะพอเรามาทำตรงเนี้ยมันก็ทำให้ เกิดประโยชน์ก็ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถนะคะมันสามารถเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะคะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็นอกจากเป็นแหล่งอาหารก็คือมันสามารถประดับสวยงามแล้วก็ช่วยทำให้ตึกเย็นโดยอ้อม
2: พื้นที่ของเราเดิมเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่เราเป็นแนวราบแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่มีดินเราก็ใช้ท่อซีเมนต์นะคะพอเรามีปัญหาอีกต่อมาคือเขาจะต้องมาทำรถไฟฟ้าเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วเราก็เลยขอรถไฟฟ้าว่าจากที่คุณจะทำเรือนเกษตรให้เราเฉยๆขอให้มีพื้นที่แนวตั้งขึ้นมานะคะพอเราได้พื้นที่แนวตั้งแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้ในด้านการที่เราจะปรับพื้นที่ยังก็เลยอยากได้ความรู้ทางด้านนี
3: ้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในวิชาเกษตรเนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาก เราได้เรียนรู้หรือได้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยใช้พื้นดินหรือว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยค่ะเราก็นำมาให้เด็กได้ทำ
4: มองหาพื้นที่ในการทำเกษตรซึ่งก็จะมีอยู่บนดาดฟ้าตึกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนทำให้การปลูกผักหรือปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเราก็อยากจะหาวิธีการหรือว่าหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกบนดาดฟ้าเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
1: ก่อนอื่นที่จะทำเกษตรบนพื้นปูนนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องให้ช่างมาลงน้ำยากันซึมก่อนนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหลังเต่านิดนึงเวลารดน้ำเสร็จเนี่ยให้น้ำเนี่ยระบายออกด้านข้างนะคะเป็นรูระบายออกด้านข้างแบบนู้นนะคะ
5: ค่ะนั่นคือต้องใช้ปูนซีเมนต์ทาเทใหม่เพื่อปรับสภาพให้เป็นหลังเต่า
1: ค่ะก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะเสริมเขาอาจจะเสริมด้วยสิ่งใดอันนั้นก็ต้องปรึกษาช่างนิดนึงนะคะเสริมคือไม่ต้องสูงมากให้มันเป็นลักษณะที่ว่าสูงเพิ่มจากด้านริมไปนิดนึงลดน้ำเสร็จแล้วให้น้ำมันตีออกด้านข้างไปให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็เราก็ทำจุดระบายน้ำจากด้านข้างเนี่ยลงไปด้านล่างเลยค่ะปัญหาในเรื่องของน้ำขังหรือต่อไปเหล็กผูกก็จะไม่มีเลยความห่างระหว่างช่องที่น้ำลงนี่ก็สักประมาณสัก2-3 วานะ3 วา ก็6 เมตรนะสัก1 ช่องนะคะขึ้นอยู่กับตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่อย่างไรนะแต่อย่างของดาดฟ้าเนี่ยเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกณปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเยอะมากเลยนะคะพอรดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไปขังอยู่ที่ต่ำเนี่ย2 ที่ทุกวันนี้ก็คือต้องพอน้ำขังเสร็จปุ๊บต้องใช้ที่ตักขยะเนี่ยตักไปใส่ถังแล้วก็เอาไปกับรดต้นไม้ได้อย่างเดิมนะคะอันนี้ต้องมาทำให้เราต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าของคุณครูจะทำก็คือวางแผนไปเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วจะไม่เจอปัญหานี
4: ้นอกจากน้ำเรื่องน้ำและความร้อนจากพื้นปูนซีเมนต์ที่ขึ้นมาล่ะคะ
1: อ๋อค่ะก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เราทำตรงนั้นเรียบร้อยเราก็มาทำเป็นแปลงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์เน้นใช้วัสดุที่เบา แล้วก็พอทําเป็นแปลงโครงแปลงรูปสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยแบบสีฟ้าๆเนี่ยกันก่อนนะคะตอนนี้ไอความร้อนที่คุณครูสงสัยก็คือเราใช้กากมะพร้าวเนี่ยรองลงไปประมาณ2ส่วนนะคะ
4: กากมะพร้าวรอง2ส่วน
1: 2ส่วนคือวางลงไปเนี่ยแบ่งพื้นที่ในแปลงเนี่ยออกเป็น3ส่วนของความสูงแล้วใส่กากมะพร้าว2ส่วนก็คือเลยครึ่งแปลงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินส่วนเดียวนะคะตอนนี้พอความร้อนจากพื้นปูนระเหยปุ๊บจะมาติดกับมะพร้าวที่มีความชื้นทําให้ลดระดับลงไปนะคะตรงนี้คือแก้ปัญหาในเรื่องของการระเหยความร้อนจากพื้นปูนขึ้นมา
0: จากนั้นกูรูก็ชวนคุณครูเดินชมบริเวณรอบๆสวนลอยฟ้าเพื่อชี้ให้เห็นชัดๆว่าควรจัดการระบบระบายน้ำอย่างไรจึงจะเหมาะสมและไม่ถูกน้ำท่วมขัง
1: พอตอนหลังนั้นน้ำระบายช้าเราก็จะเจาะเพิ่มทางด้านโน้นขึ้นมาอีกไป

0: เรื่อยๆไปอีกประมาณสัก3วาหรือ6เมตรเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่ง
1: และไอ้ความกว้างของท่อนี
0: ้ก็อันนี้ดูตามความเหมาะสมอีกทีนึงนะคะของพื้นที่แต่สรุปก็คือสัก2นิ้วก็ได้นะ2นิ้วแต่ที่เห็นนี
1: ่
0: ค่อนข้างกว้างหน่อยก็เดี๋ยวคุณครูลองดูนะคะว่าจะสามารถนำเทคนิคของสวนเกษตรดาดฟ้านั้นไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้อย่างไรนะคะ
2: วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกผักในแนวตั้งซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันนานเข้ามันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องอาศัยพื้นที่ในแนวตั้งก็คือจากที่เราสร้างอาคารนะคะอาคารด้านบนเราไม่เคยใช้ประโยชน์ไม่เคยมองมันเลยแต่ตอนนี้เราต้องมองละเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาเราจะไม่มีพื้นที่แนวราบที่จะมีผักกิน
3: คุณครูพิทยาเริ่มการสอนโดยการอธิบายหลักการเตรียมพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับทำสวนลอยฟ้าให้นักเรียนฟังว่าจะต้องทำพื้นที่เป็นลักษณะหลังเตาและเจาะรูระบายน้ำก่อนที่จะให้นักเรียนนำหลักการดังกล่าวประยุกต์เขียนแบบสร้างสวนลอยฟ้าตามจินตนาการ
2: เขียนโมเดลเสร็จเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเอาตัวแบบเนี่ยไปทำโมเดลจำลองนะคะแล้วก็มาคุยกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้กลุ่มละ1แผ่นพร้อมอุปกรณ์แล้วเรียนลองเขียนโครงสร้างคร่าวๆก่อน
4: นี่เป็นหลังเต่าใช่ไหม
5: ใช่
6: หลังเต่าต้อง 0.5-0.7 ซมเป๊ะเป๊ะ
7: ตรงนี้เราก็จะทำเป็นรางออกมาเลย
8: ใช่ให้น้ำมันไหลออกมาได้
7: ใช
9: ่ราคาเป็นไงราคาสี่เหลี่ยม
10: สี่เหลี่ยมเปิดปิดไหมไฮโซดี
9: เปิดเพื่อ
11: ระบายอากาศ
10: ระบายอากาศ
2: สัปดาห์ที่แล้วที่ครูมอบหมายงานเรื่องให้หนูไปทำโมเดลครูเห็นงานมาแล้วตั้ง3ชิ้นคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนก็มาอธิบายว่าทำไมคุณออกแบบแบบนี
12: ้ก็เรื่องเกษตรของกลุ่มเราเนี่ยครับจะเน้นในสภาพบริเวณที่มีพื้นที่น้อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นหลังคาแบบโค้งแล้วก็ใสเพื่อที่จะได้ปลูกพืชที่ต้องการแสงแดดมากๆนะครับส่วนด้านล่างเราจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นปิดทึบเพราะเราต้องการจะให้เป็นแบบห้องเรียนเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าทำไมเราถึงเปิดมากขนาดนี้แล้วถ้าฝนตกสาดจะเปียกไหมอะไรแล้วก็เน้นพื้นที่เป็นหลังเต่า
7: ที่สร้างออกมาแบบนี้นะครับก็คือใช้หลักการของอาจารย์เหมือนกันก็คือว่าใช้ข้างบนเป็นด้านหลังเต่าเรือนนี้จะเน้นทางด้านชั้น2มากกว่าเพราะทางด้านบนเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือว่าที่ไม่ปิดทึบเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนตกหรือน้ำลงไปอย่างเงี้ยการลักษณะการกระจายน้ำของมันเนี่ยมันจะกระจายลงไปได้ทั่วมากกว่าการสร้างรั้วก็เลยสร้างให้ยกขึ้นมาก็คือเวลาน้ำลงมันก็จะไม่มีการกักขังด้วยส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็สามารถเป็นทำเป็นลานอเนกประสงค์หรืออะไรก็ได
13: ้นี่คือเรือนเกษตรที่ผมออกแบบมานะครับข้างล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ข้างบนก็เป็นเรือนเพาะเห็ดครับแล้วก็หลังคาเปิดได้ด้วยข้างในมันเป็นหลังเต่าทั้งสองเป็นหลังเต่าเห็นปะมันมีนูนขึ้นมาดูจากด้านข้างอะไรนะคะก็เห็น
2: แล้วการระบายน้ำของหนูล่ะ
13: นี่ครับเนี่ย
14: ม
13: ีช่องระบายน้ำอยู
14: ่สี่ฟังเลย
13: ฝนตกลงมามันก็ออกไปมันจะท่วมยังไงก็ทำร่องมาแล้วเนี่ยก็ทำแยกไปแล้ว
2: ตรงนี้มันมีร่องระบายน้ำค่ะนักเรียนมีร่องเนี่ยทั้งสามกลุ่มเนี่ยทำได้ดีมากนำทฤษฎีนี้ไปใช้นะคะการระบายน้ำที่ดีมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกเนี่ยรากไม่เน่านะคะงั้นการที่เราจะดีไซน์แบบไหนก็ตามมันก็เหมาะกับสภาพของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วพื้นที่แนวตั้งจะต้องมีประโยชน์มากขึ้นพื้นที่มีค่างั้นครูก็เลยให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ครูสอนไปนะคะเสร็จแล้วครูก็เลยให้เขาคิดแบบอิสระงั้นโมเดลก็เลยมีความแตกต่างกันคิดแบบอิสระเพราะว่าแต่ละสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะบ้านเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันงั้นโมเดลก็เลยออกมาเป็น3แบบแล้วออกตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ
7: อาจารย์ก็ให้สอนว่าให้ใช้ลักษณะของหลังเต่าก็คือเป็นการที่กระจายน้ำไปในทุกทิศทุกด้านคือกระจายน้ำได้หมดเลยคือจะไม่กักขังเลยข้างบนก็คือช่วยในหลายเรื่องก็คือด้านของอาคารก็ไม่สุดไม่อะไรด้วยใช่ไหมคะก็มันจะออกมาทางด้านข้างก็จะมีรางน้ำอยู่แล้วก็จะมีที่ระบายน้ำลงมาทางด้านล่าง
13: ทำให้เราสามารถรู้จักการออกแบบโครงสร้างเรือนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ตามพื้นที่ต่างๆและได้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำพื้นของโครงสร้างชั้น2ของตัวเรือนเพาะปลูกนะครับจะทำเป็นโครงสร้างหลังเต่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการระบายน้ำได้อย่างดีเยี่ยมครับผม
12: เรื่องแบบแปลนที่ออกแบบโรงเรือนเนี่ยครับก็เหมาะมากครับสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครของเราที่มี

0: พื้นที่การเกษตรค่อนข้างน้อย
1: ก็นะคะปัญหานอกจากปัญหาในเรื่องของพื้นปูนแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยจะแรงมากนะคะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดเนี่ยอย่าใช้สแลนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สแลนพังแสงเนี่ยพอลมพายุพัดมาปุ๊บเนี่ยไปหมดนะคะทั้งสแลนแล้วก็ทั้งเสาด้วย
2: อันนี้ประสบการณ์ตรงที่โรงเรียนใช้ไปหมดเลยค่ะ
1: โดนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดของสวนเกษตรดาดฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นเชือกถากเป็นคล้ายๆตะข่ายนะคะแล้วก็มีสลิงเนี่ยยึดเป็นหลักสัก 2-3 เส้นนะคะแล้วก็ใช้พืชเถาเนี่ยปลูกพางแสงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
3: ใช้ PVC โค้งกับที่ไม้ตรงนี้
2: อ๋อ
3: มันต่างกันนะคะ
2: กับเชือก
1: ค่ะ
2: ก็เ
1: ชือกเนี่ยจะพังเร็วกว่าประมาณสักปีกว่าๆไม่ถึง2ปีเนี่ยเชือกเนี่ยย่อยสลายหมดแต่ไม้ไผ่ก็3ปี1ปีถึง2ปีเนี่ยเชือกมันเปื่อยเราก็เอาออกแล้วก็ถากอันใหม่ถากก็ถากด้านล่างแล้วก็เอามาขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของพืชบังลมทางด้านนี้เลยนะคะดาดฟ้าเนี่ยลมพายุจะแรงอยู่แล้วนะคะเราจะแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชบังลมนะคะพืชที่จะปลูกบังลมเนี่ยก็เป็นผลไม้ทรงพุ่มระดับกลางอย่างเช่นพวกฝรั่งพวกน้อยนาหรือไม่ก็ต้นกล้วยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะสังเกตไหมคะใบกล้วยแตกหมดนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกไว้สำหรับบังลมนะคะส่วนลูกนั้นเราไม่ได้หวังผลอะไรเท่าไหร่นะคะถ้ามันออกมาก็คือผลพลอยได้นะคะแต่ว่าออกมาก็ประมาณ2หวีรสชาตินี่หวานมากนะคะ
3: อย่างมะม่วงนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: มะม่วงเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ค่ะอาจารย์นะคะปลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแก่นของมันเนี่ยจะแทงทะลุตึกลงไปนะคะแล้วก็ต้นมันจะใหญ่มากน้ำหนักมันจะเกินจากพื้นปูนที่จะรับได้นะคะ
2: ถ้าเราปลูก2ฝากของแปลงที่เราปลูกค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ปลูกรอบๆนะปล
2: ู
1: กรอบ
2: ๆ
1: ระยะห่างเนี่ยก็จริงๆพื้นปูนเนี่ยมันถูกจำกัดน้ำหนักก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยหนักไม่เกิน200กิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่วางป้องกันลมนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นโอ่งมังกรก็ประมาณสัก1เมตรนะห่างกัน1เมตรถึง2เมตรอะไรประมาณเนี้ย
2: ต่อ1ต้น
1: นะคะอย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถปลูกต้นกล้วยทับทิมหรือเป็นฝรั่งน้อยนาไปก็ประมาณ2เมตร2เมตรนะคะแล้วก็คอยตัดไม่ให้ทรงพุ่มมันใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของรากต้องคอยควบคุมเรื่องของทรงพุ่มเนื่องจากมันถูกจำกัดด้วยน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกผลไม้เนี่ยเราปลูกตรงคานตรงคานนี่มันดีกว่าพื้นธรรมดานิดนึงคือมันรับน้ำหนักได้ประมาณสัก600กิโล400ถึง600

0: นักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะมาทำการปลูกผักบนดาดฟ้ากัน
1: คุณครูปัทมาอธิบายวิธีการเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกบนดาดฟ้าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการขึงเชือกเพื่อพรางแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้นักเรียนฟังต่อไป
0: ทีนี้ในขณะที่พื้นล่างมันร้อนข้างบนก็ทำไมด้วยร้อนด้วยเพราะว่าอยู่ด้านบนสูงใช่ไหมคะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการทำเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะปลูกพืชที่มันเลื้อยได้ไม้เลื้อยขึ้นไปเลื้อยไม้เลื้อยพวกนี้เราอาจจะปลูกพวกพืชผักที่มันกินผลได้เช่นบวบมะระถั่วเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปบังแสงแดดข้างบนวิธีการทำก็ง่ายๆเธอก็เอาเชือกเนี่ยขึงและความยาวตามความยาวของแปลงตั้งแต่นี้ไปนะคะแล้วก็แทนที่เราจะมาผูกเป็นช่องเราต้องยื่นมือตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะเมื่อยมือเราอาจจะผูกให้เสร็จซะก่อนข้างล่างแล้วเราก็ดึงครอบขึ้นไปนะคะทีนี้

0: ไอตัวบวบเนี่ยหรือไม้เลื้อยเนี่ยอยู่ๆมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนเลยทีเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้มันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งไม้เขาเรียกไม้ค้างนำเขาขึ้นไปก่อนนะคะ

0: จากนั้นครูปัทมาก็อธิบายวิธีการปลูกต้นกล้าของต้นบวบซึ่งเป็นพืชไม้เลื้อยว่าจะต้องปลูกอย่างไรต้นบวบถึงจะเติบโตเลื้อยเถามาตามเชือกตะข่ายที่ขึงไว
1: ้ระยะห่างประมาณเนี้ยประมาณคืบนึงคืบนึงคืบนึงคืบนึงไปเพื่ออยู่ริมสุดท้ายแล้วเราก็ทําเชือกเค้าเลื้อยขึ้นไปนะคะส่วนด้านอื่นเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นถ้าเกิดบ้านเรามีพื้นที่แคบที่เราต้องการกินผักหลายๆชนิดเราก็อาจจะปลูกเป็นผักบุ้งเป็นคะน้าเป็นกวางตุ้งเพื่อเอาไว้ใช้กินก็ได้นะคะ

0: ลังจากนี้แล้วอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยต้นที่เราปลูกเลื้อยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปจากนี้เราก็ต้องทำไมคะ
1: รดน้ำ
0: ดูแลรดน้ำดูแลรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเศษผักผลไม้ไว้ข้างล่างนะคะเอามาผสมน้ำรด
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเราปลูกบวบรอบๆอย่างนี้แล้วบวบมันโตขึ้นมามันไม่บังแสงของบุ้งหรอครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการบังแสงบ้างแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชผักที่อายุน้อยประมาณ 25-30 วันเราก็จะเก็บได้แล้วนะคะในขณะที่อันนี้มันจะปลูกประมาณ2เดือนมันก็จะได้ผลนะคะระหว่างที่บวบยังไม่ทันเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เก็บผักบุ้งทานแล้วในเรื่องของการบังแสงมันก็จะไม่มีผลต่อกันอันนี้ก็คือวิธีการจัดการที่จะทำให้พื้นที่ที่มีเล็กน้อยของเราเนี่ยสามารถจะปลูกพืชผักได้หลายชนิดนะคะโดยศึกษาเรื่องระยะการเจริญเติบโตเรื่องของระยะห่างระหว่างต้นนะคะก็จะทำให้เราได้พืชหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ยากเลยที่เราจะมีผักรับประทานไว้ที่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นดินหรือไม่มีพื้นดินเราก็ปลูกผักได้นะคะก็ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักดาดฟ้าที่หลักสี่มาใช้ก็โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาปรับปรุงปลูกบนตึกนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการฝึกงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเอาไปปรับใช้ในบ้านเพราะส่วนมากนักเรียนก็จะอยู่ในเมืองมีพื้นที่น้อยเช่นเดียวกัน
2: วันนี้ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านค่ะเราสามารถนำไปใช้นำไปปลูกเองได้ที่บ้าน
3: คนในสมัยนี้ครับเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่เป็นพวกบ้านตึกแถวใช่ไหมครับซึ่งบ้านตึกแถวเนี่ยมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดแล้วเราปลูกผักเนี้ยปลูกแป้งนี่ครับมันใช้บนดาดฟ้าได้ซึ่งมันง่ายต่อการกินและการบริโภคครับ
4: บ้านตัวหนูเองก็เป็นพื้นที่จำกัดค่ะเป็นที่เล็กน้อยมันจะไม่มีพื้นดินเลยค่ะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ปลูกที่บ้านได้ค่ะ
5: ค่ะก็อันนี้ก็จะสาธิตอุปกรณ์การทำแปลงผักแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นไม้นะปกติเราจะใช้ไม้ลวกเนี่ยทำเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเนื่องจากไม้ที่ท่านเห็นนี้ก็คือเราเก็บมาจากขาป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่าเขาปิดหีบเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกังวลแล้วก็พอได้มาปุ๊บเราก็ทำการนะตัดคือวัดให้เรียบร้อยเลยนะคะวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดอันนี้ประมาณ1เมตรค่ะคือแปลงผักเนี่ยมันไม่ตายตัวว่ากว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนเพราะมันจะเป็นไปตามพื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้แบบสาธิตให้ดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าคุณครูสามารถไปพัฒนาแปลงที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรได้หมดเลยนะคะโดยวิธีทำเช่นนี้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็นอกจากไม้ที่เป็นข้างด้านข้างเรียบร้อยแล้วก็จะมี
6: ความยาว
5: แล้วนี่ด้านกว้างนะคะกว้างนี่เราก็ตีไว้เรียบร้อย
6: ประมาณเท่าไหร่
5: อันนี้กว้างอันนี้พอดีเนื่องจากเราจะทำแปลงตัวนี้ไว้เป็นแปลงสาธิตเล็กๆนะคะกว้างก็ประมาณสัก50เซนนะคะไม่กว้างอะไรมากมายนะคะแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างที่เห็นนี้ก็คือตีด้านข้างเพื่อที่จะไม่ให้จุลินทรีย์มาสัมผัสกับไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ด้านใน
6: คือความสูงประมาณ30เซน
5: ความสูงนี่ก็ประมาณ30เซนจ้ะ30เซนโดยประมาณนะคะแล้วก็ด้านกระสอบที่เห็นนี้ก็คือเอาไว้ตีด้านในเพื่อกองไม่ให้ดินไหลนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็มีตะปูนะคะค้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กนะสำหรับยิงค่ะยิงให้ถุงเนี่ยติดกับไม้โดยตรงเลยนะคะ
6: ค้อนตอก
5: ค้อนตอกนี่ก็

0: อ่ะยิงคือยิงให้มันขวางขวางตัวฟิวเจอร์แมนจ้ะจ้ะตอนนี้ที่เหลือนี่หลังจากที่เราใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตีเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้กระสอบเนี่ยตีด้านในอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปก่อนเพื่อที่จะอันนี้ก็ใส่ประมาณ2ส่วนนะคะใส่2ส่วนนะคะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วด้านบนนี้คว่ำกลับให้หมดเลยนะจ้าจ้า
1: คว่ำ
0: จ้าคว่ำแบบนั้นเลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ดินกระสอบทั่วไปนะใส่ลงไปค่ะ
1: เป็นที่ก็ขาย
0: ทั่วไปค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากสารอินทรีย์วัตถุต่างๆพวกแกบพวกเศษใบไม้นะคะอันนี้ก็จะโรย
1: เยอะไหมคะ
0: โรยบางๆก็พอผสมปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะหลุมระบะที่เห็นก็น่าจะได้3แถว

0: ุณครูก็ได้เห็นรูปแบบของเทคนิคของสวนเกษตรดาดฟ้านะคะได้เห็นในรูปแบบของการวางแปลงนะคะแล้วก็รูปแบบของการปลูกในภาชนะต่างๆนะคะก็ในวันนี้ก็หวังว่าคุณครูคงนำเทคนิคตรงนี้นะคะไปปรับใช้
1: เราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำบล็อกต้นไม้หรือว่าที่พื้นที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะอุปกรณ์สำคัญเลยเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราหาไม้ไม่ค่อยได้อะลูกนะคะไม้ไผ่ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ท่อน้ำ PVC นี่เองนะคะทีนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องตัดท่อ PVC นะคะยาว1เมตรมาช่วยครูวัด1เมตรจำนวน8ท่อนท่านเด็กนักเรียนจะต้องช่วยกันตัดนะคะ1เมตรนะคะนะคะ1เมตรทำทั้งหมดกี่เส้น8เส้นลงมือตัดเลยค่ะช่วยกันมาเวลาเราจะใส่นะคะต้องวางให้ได้ระนาบกับพื้นนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเราก็ต้องทากาวก่อนนะคะกาวอันนี้จะเป็นกาวทินเนอร์นะคะจะมีกลิ่นนะคะใช้มือเลยทาที่ปลายท่อนะคะใส่ลงไปกระแทกนิดหนึ่งให้แน่นนะคะนักเรียนทำกี่มุมคะ
2: 4
1: มุมทากาวทุกครั้งที่ใส่นะคะเราก็ได้บล็อกสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนดุ้งยังใส่ดินใส่อะไรไม่ได้เพราะยังมีช่องว่างอยู่นะคะเราจะต้องหาไม้มาวางมามัดรอบบล็อกนี้เพื่อให้บล็อกนี้เป็นเหมือนกับตะแกรงนะคะอันนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเราวัดขนาดของฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะคะให้พอดีกับขอบของบล็อกนะคะแล้วก็จับใส่ลงไปเลยนะคะให้รอบช่วยกันนักเรียนช่วยกันค่ะตอนนี้เราจะต้องปูพื้นนะคะด้วยถุงดินที่นักเรียนเขาได้ใช้หมดแล้วนะคะเราเอามาเย็บต่อกันในการปลูกพืชบนพื้นปูนนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะมันจะไม่มีการดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็มันจะเก็บความร้อนเวลาแดดส่องเนี่ยปูนจะถ่ายทอดความร้อนเข้ามาที่ต้นไม้เพราะถ้าดินร้อนต้นไม้ก็จะไม่ดูดซึมธาตุอาหารก็เขาก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่กับมะพร้าวนะคะทำร่องเอานิ้วทำร่องขีดไป6นิ้วประมาณ1ไม้โปนะคะทำร่องตอนนี้เราจะปลูกอะไรคะ
2: ผักกาดผักกะหรี่
1: โรยให้ห่างๆนะคะค่อยๆกระจาย

0: ตามร่องนะคะโรยไปเรื่อยๆเพราะว่า1เมตรนี่เขาก็จะงอก1ต้นถ้าเราโรยแน่นเกินไปนะคะก็จะเบียดกันแย่งอาหารกันโรยเสร็จแล้วนักเรียนก็กลบเบาๆนะคะกลบเบาๆประมาณ1เซนเอาดินข้างๆนี่แหละค่ะกลบเวลารดนักเรียนรดลักษณะนะคะให้ทั่วค่ะให้ทั่วนะคะค่อยๆช้าๆนะคะอันนี้เป็นการปลูกพืชในบล็อกซึ่งบล็อกนี้จะสามารถวางตรงไหนก็ได้เราอาจจะใช้กะละมังรั่วๆที่บ้านใช่ไหมคะบางคนบอกเอายางรถยนต์มาตัดเหมือนกับกะละมังนะคะที่คนนิยมทำกันก็ได้นะคะในวันนี้เนี่ยที่เด็กได้ทำบล็อกเพื่อปลูกพืชบนพื้นปูนเนี่ยรู้สึกเขาสนุกสนานแล้วก็สนใจต่างคนต่างช่วยกันนะคะก็สร้างความสามัคคีแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนำไปทำที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็ได้ยินเขาพูดกันนะคะเราแอบได้ยินว่าเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสกับดินกับเครื่องมือที่ครูให้ทำวันนี้นะคะพิมพ์ตัดลวดไม่เคยได้หยิบไม่เคยได้จับแต่พอได้ทำเขาบอกเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำได
1: ้โรงเรียนเราเนี่ยก็คือไม่ใช่โรงเรียนใหญ่มากก็คือมีพื้นที่แค่4ไร่2งานซึ่งเราจะทำพื้นที่ที่มีอยู่น้อยนี้เนี่ยยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งการปลูกผักในบล็อกเนี่ยก็ใช้พื้นที่ให้ประโยชน์มากที่สุดแค่เป็นบล็อกเราไม่ต้องหาพื้นที่มากแค่เราทำเป็นบล็อกวางไว้ตรงไหนก็ได้เราสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้เราก็สามารถปลูกผักได้แล้วอะค่ะ
2: ก็รู้สึกสนุกดีที่แบบได้มาทำเลยได้จับได้ทำอะไรแบบจริงจังเลยอะได้แบบทำเองไม่ต้องเรียนแค่ภาคทฤษฎีเรียนภาคปฏิบัติไปเลย
3: นำไปทำที่บ้านเองก็ได้ค่ะ
4: ยากมากเนี่ย
3: ก็ไม่ยากมากค่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะ
5: การทำเกษตรเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นความสุขนะอย่างมะเขือเทศหรือจะเป็นกล้วยเนี่ยพี่ไม่เก็บเลยนะมันสุกเนี่ยนะแต่นี่เวลาประชาชนมาเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ลองชิมดูสิแล้วพอเขากินแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยตรงนี้ก็คือความสุขที่พี่ได้ด้วยซึ่งความสุขตรงนี้มันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้ไงนี่แหละคือความสุข

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่

0: ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
2: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟ

0: พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว้าว
1: รวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ

0: ก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlt.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในชุด Establishing a Culture of Achievement ในหัวข้อ Planning for Success Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the

0: The Distance Learning Foundation, with support from the Regional English Language Office, American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. This is the third session on Planning for Success, which is a six-session series titled Establishing a Culture of Achievement. And our trainer today is Dr. Margie Anderson, and our interpreter is Associate Professor Chaliu Si Pibunchon. Please welcome Dr. Margie Anderson.
1: Sawadee ka. Good morning, everybody. Hello, good friends in Bangkok. Hello, friends in Hua Hin and Nong Khai. Very happy to be here again this morning in our third session already. The time goes rushing by, it feels to me. So this will be my last visit in this series, and in 2 weeks you'll be joined by Ajahn Shay, who will continue our work together. Let's look at what today holds. All right, as is our typical way of operating, we will begin by looking back and reviewing our second session, and also getting some feedback from you and from everybody at the other two sites on some of the work you have done. We'll be looking again at some of the concepts that we've been studying so that they're fresh in our mind. We really look forward to hearing some of your experiences with trying some of these ideas in your own lessons at your own school. And I know we've got a special treat from a colleague here in Bangkok on something that happened in her classroom, and we look forward to seeing what we hear from Nong Khai and Hua Hin as well. Then we're going to look at another of the full intelligences. This one is the naturalistic intelligence, or naturalist intelligence, which is the last one that Howard Gardner added. He originally started out in his theory with seven intelligences, and then he began to feel that something was missing, so he added this eighth one. So it's a relatively new intelligence, and in some ways, as teachers, we're just starting to think about how we can use this intelligence or how we can draw it into our classroom. And then, of course, as always, we try to think about some activities that maybe we could do to enhance our work with this intelligence if you choose to do so. So before I go on, I'll ask my colleague to make a little translation.
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็จะทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในเซสชันที่2นะคะแล้วก็อยากจะให้วันนี้เราก็จะฟังนะคะท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพนะคะที่เข้ารับการอบรมที่กรุงเทพทั้งที่หนองคายแล้วก็ที่หัวหินเนี่ยนะคะมาแชร์บทเรียนนะคะสิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะตามที่ได้ เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีวันนี้จะมีท่านอาจารย์มานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้หัวข้อใหม่นะคะที่อาจารย์มาที่จะนำเสนอคือ naturalist intelligence ซึ่งเป็นลำดับที่8นะคะซึ่ง Howard Gardner เนี่ยได้เพิ่มเข้ามานะคะโดยคิดว่าน่าจะมีทักษะนี้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราจะทำได้ในห้องเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะใช้ naturalist intelligence ได้ค่ะ
1: Thank you.So as we said last time, we're trying to keep ourselves busy as we're working together in our sessions, and so that you have to and are encouraged to contribute, I want to make sure you are aware, as always, of the role that you're going to play in the session. On several occasions, you will be asked to contribute something from your site.And we will switch it around, so with each question, a new site will be first and second and third. With the first question, we'll start with Bangkok, and I'll give you a little prediction of the questions. Here's a special challenge for today.

0: If you have never spoken before in a session, I hope that you might try to respond to one of the questions today. It's a good challenge to present to ourselves, to try not to be too shy, because I know you all have good ideas. So I would like to hear perhaps from people who maybe before haven't felt that they could share. I hope you might do so today.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ย้ำนะคะว่าอยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินและที่หนองคายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะอภิปรายนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ทำนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ยังไม่ได้เคยที่จะพูดคุยนำเสนอขึ้นมาหรือตอบหรือว่าแสดงความคิดเห็นนี่นะคะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ลองในเซสชันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะและพวกเราทุกคนทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดดีๆนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่กิจกรรมดีๆมามากมายนะคะก็น่าจะมาเหมือนกันค่ะ
0: So you have responsibilities at each site. Again, there'll be times when you're asked to speak to your partner.So if you're sitting beside somebody, I hope you'll take that opportunity and really talk to them about the question that's presented. There'll be times when you're asked to contribute. And in this session, it'll happen about 5 times, depending on how quickly we go through the material. You're not going to answer all the questions at the same time. It'll be one by one. But let me at least predict the first 3 questions for you so thatyou can start to think about who might contribute and what you might say, but we're going to go one by one by one. So only question one, and then we'll hear from all 3 sites, then number 2, all 3, and number 3. But this is just to give you a little bit of a prediction of what you're going to be asked to talk about. The first question will be referring to Gagné's 9 events,that occur in classrooms, and the question will be, how do these 9 events help you when you plan for teaching? And with this one, we're going to start in Bangkok, go to Hua Hin second, and Nong Khai third. After we hear from all 3 sites, we'll go to question number 2, which is about the interpersonal intelligence, one of the 8 intelligences in multiple intelligence theory.And why is this an important intelligence, not only in the classroom, but in life? So we're looking to hear your ideas. And this time we'll start in Hua Hin, we'll go to Nong Khai, and end up in Bangkok. For the 3rd question, this is where we have the chance to hear some of the things that you tried in your own classrooms. So you drew from a text,that you are using in your classrooms, not necessarily the ones we use for demonstration purposes here. You're focusing on 1 of the 9 events, and you're trying to make the activity more interpersonal. So again, for that, we're going to start in Bangkok, then go to Nong Khai, and end up in Hua Hin. Don't worry if you don't remember, we'll remind you. So those are our first 3 questions, and after that, there will be more.
2: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือคำถามที่อาจารย์มาร์ตี้จะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น3 คำถามแต่ละคำถามก็จะเรียงให้แต่ละแห่งได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยที่จะมีการสลับกันไปคำถามแรกคือเรื่องของขั้นตอนการสอนของอาจารย์เย่ละ9 ขั้นที่เราคุยกันก็คงจะถามว่าขั้นตอนเหล่านั้นเอามานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยที่จะเริ่มต้นที่ทางกรุงเทพแล้วตามด้วยหัวหินและหนองคายตามลำดับนะคะสำหรับคำถามที่1ส่วนคำถามที่2ก็จะเป็นเรื่องของคราวที่แล้วที่เราคุยกันใน2 เซสชันแรกโดยเฉพาะเซสชันที่2ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเอาทักษะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เรียกว่า interpersonal intelligence มาใช้ในห้องเรียนคำถามก็คือว่าในเมื่อเราไปลองใช้แล้วเราคิดว่า

0: intelligence ที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะทำไมมันถึงควรจะนำมาใช้ในห้องเรียนรวมทั้งนอกห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่หัวหินตามด้วยหนองคายแล้วก็จบที่กรุงเทพนะคะส่วนคำถามที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือเป็น assignment ที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ฝากให้พวกเราได้ทำกันในครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะนำมาแบ่งปันเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากว่าเราลองไปใช้ลองรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นโดยที่จะเอาจุดเน้นอยู่ที่ขั้นไหนก็ได้ใน9ขั้นนั้นแล้วมานำเสนอกันในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วตามด้วยหนองคายและจบที่หัวหินค่ะ
1: All right, just a quick review of these 9 events from Gagné and to remind you that just because somebody comes up with a theory doesn't really mean it's anything especially brand new. In fact, these 9 events are things that teachers probably do most of the time. It's just he put them down as a way of thinking about teaching and possibly as a way of reviewing your own planning processes, which is why we're going to start with that question. How do these 9 events that happen in a classroom help you as you plan for teaching? And I'm just going to run through them briefly. He talks about the fact that we as teachers have to gain people's attention. In other words, we don't just jump into the lesson. We somehow have to draw people's attention to us, make sure that everybody is focused and everybody's ready to go. He asserts that it's important to say what the goal for the class is going to be. Usually we have a goal in mind in our own teaching, but maybe we don't always communicate it to our students. So Gagné believes it's important that the students also know what the goal is. We try to help students remember what they already know about the subject. We don't want to assume that they know nothing. They don't come with no knowledge already. They already know a lot, and they might already know a lot about the subject. So we try to stimulate their memory of what they already know. Then we present the new material, and we try to link the new material to what they already know, to make learning easier for the students. Of course, we provide some kind of guidance for learning. This is what's typically called teaching. These are the activities we do, the things that we choose to spend our time in the classroom doing. We try to get feedback from students all along. This is the idea of performance feedback. How is it going? What are they finding difficult? What's easy? We don't want them to keep working on something that they've already figured out. We want them to move on to the next step. We need to provide feedback to our students along the way. If they're doing well, we want to tell them so. If they're making mistakes repeatedly about the same thing, we want to show them where those mistakes are. So we're also, we kind of call it a feedback loop. We hear from them, we see what they're doing, we tell them what we've observed about how they're doing. We, of course, then need to assess performance. This is what teachers typically think of as the way of finding out what students already know. And this can be through a project, observing their behavior. Sometimes it takes the form of a test or a quiz. But there are a lot of different ways to assess performance. And then we want to think about how are we going to make sure that they remember what they've just learned. How are they going to use it in real life? So we try to do things to help them make the link between the classroom and the rest of their lives. So before we go to question number 1 and hear from the 3 sites, how about a little summary on those things?
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทบทวนสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของการสอนตามขั้นตอนของการแยก9ขั้นที่เราได้คุยกันมานะคะถ้าหากอาจารย์ลองดูนะคะจากรายละเอียดที่อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดไปอยู่บนสกรีนก็จะพบว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของการสอนของเราก็จะเป็นคล้ายๆเหมือน pre-vital ที่ stages ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปขั้นก่อนการสอนก็จะเป็นในประมาณ 2-3 ขั้นแรกก็คือ gain attention คือนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพูดกันคือนำเข้าสู่บทเรียนจะ

0: ังนั้นก็จะเป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนแต่สิ่งที่อาจารย์มาที่อยากย้ำนะคะการบอกจุดประสงค์เราคง อบรมหลายๆครั้งเราคงนึกภาพออกนะคะว่าจุดประสงค์ที่เราจะบอกเด็กควรจะเน้นเรื่องของเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าควรจะเป็นให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อจบแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ในภาพที่เป็นเรื่องของเป้าหมายที่นำไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่นะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบางบทเรียนก็จะนักเรียนก็อาจจะพอมีความรู้บ้างหรือว่าถ้าเป็นความรู้ที่โยงจากของบทเรียนเดิมได้เราก็คงควรจะเอามาเพื่อจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นก็เป็นภาพกว้างๆเหมือนกับเราเป็นขั้นแรกคือขั้นก่อนการสอนนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่เราเคยคุ้นเคยกันถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นการสอนจริงก็คือเริ่มจากการนำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วมาสอนนะคะอันนั้นเป็นเราบอกแล้วว่าครูในยุคนี้จะต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์ก็คืออาจารย์ก็ต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำในห้องเรียนขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามให้ผู้เรียนนี่หาได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปในตัวด้วยว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างคือเราอาจารย์อยากจะต้องทำงานหนักโดยการสังเกตผู้เรียนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องแจ้งเขาทราบว่าขณะนี้เป็นไงแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็จะได้ทำให้ผู้เรียนเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถ้าหากยังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้มีการแก้ไขไปนะคะในระหว่างการซักถามเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นักเรียนได้มีการฝึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็มีการพูดประเมินผลไปในตัวด้วยจากการสังเกตจากการถามซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆอย่างก็คงแล้วแต่กรณีของแต่ละบทเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นภาพวงกว้างของการสอนหลังจากนั้นน่าจะเป็นขั้นหลังการสอนที่จะมีเรื่องของการคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราในแผนการสอนเราจะคุ้นเคยที่พูดถึง wrap up ใช่ไหมคะก็คือการสรุปรวมว่าเป็นยังไงบ้างเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วผู้สอนก็คงน่าจะต้องขยายความให้ไปเห็นว่าเพื่อจะตอบสนองไอ้สุดที่เราพูดถึงเป้าหมายของในตอนแรกว่าบทเรียนนี้นักเรียนได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรอันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนวันนี้มันไม่เฉพาะเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไม่ใช่เก็บเพื่อประดับความรู้กับตัวเองแต่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ
1: So let's go to question number one and I hope we're going to start with Bangkok see who would like to respond to that question here then we'll go to Hua Hin second and Nong Khai thirdSo how do, as you think about these nine events, how do they help you as you plan for teaching in your own work teacher? Is there something that's challenging about those nine events or maybe one of them that you don't usually focus on? Do you have any questions about them? So it's basically to get some feedback from you about how you, if you find them helpful, how so, and maybe any questions you might have. So,Who would like to begin here in Bangkok?
0: อาจารย์คะคำถามของอาจารย์มาตี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมทั้ง9ขั้นตอนที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยฮะขั้นตอนไหนที่อาจารย์ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะช่วยอาจารย์ในการเขียนแผนการสอนในการสอนนะคะแล้วตอนไหนที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะรวมทั้งอาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างนะคะจะขอทางกรุงเทพก่อนค่ะ
2: I have been teaching M1 and M4 and I have M1 for supplementary class and there are only 24 students so I can divide that student into 4 group like A group A six people, B six people. I let them to call like A B C D, A B C D, A B C D, and divide it in groups, mm-hmm. four groups, and let them to read different passage. So I think my event from Gaia can help me to plan because.

0: I led them to work in groups, reading different passages and meet together so they can learn for passages in each time, but they have time to prepare beforehand.
1: Right.
0: Teacher monitor when they work in each passage in each group, and then teacher come to each group to check because I have 2 periods at the time. So they have time to talk together, learn together.
1: Mm.
0: And then 1 person or 2 person from each team or each group to meet another group. So they have A, B, C, D in the group. So after that, I think the night retention and transfer. So student can transfer something from their passage to other group to share ideas. So it helped me to see student work together, collaboration,
1: right.
0: Student
1: right.
0: Work in group.
1: Yeah.
0: So I think
1: thank
0: it's
1: you. Thank you very much. It sounds to me also that you use, as you think about those 9 events, you're looking for evidence of things that are happening in your classroom. So when you are able to get the students into different groupings, you're watching what they are doing. Oh, thank you. She has some pictures to share.
2: I thought that students learn by themselves.
1: Yes, so she said students.
0: Okay, and something that I saw is they learn by their friend. They help together in that group and work and help other groups as well. The pictures show that my students
1: right.
0: Work
1: yes.
0: Together.
1: So go ahead, you can go ahead and show that picture.
0: Sure.
1: Yeah, the idea of planning for learning, which is really what Gagné is talking about. He's really saying that these 9 events, if you incorporate pieces from each of them and you're thinking about it, that you're actually planning so that students will learn from each other and with each other. And here these pictures demonstrate, you can see the students working actively in their groups and sharing and learning from each other, which is ultimately what the purpose of the 9 events is. It's not really about what the teacher does, it's about what the students do because of what the teacher has set forth.
3: ค่ะตอนนี้ท่านทางกรุงเทพอาจารย์นิลมนท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบทเรียนที่อาจารย์ได้เอาไปสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่อง reading โดยอาจารย์ให้เด็กจับคู่แล้วก็ให้เป็นกลุ่มนะคะขอโทษจับเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยกันรวมเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะอาจารย์นิลมนคล้ายๆลักษณะจิ๊กซอว์ reading ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนและแบบร่วมมือคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของพหุปัญญาหรือ MI ในส่วนของ interpersonal intelligence อาจารย์มาตี้ได้เสริมว่าการถ้าเราดูลักษณะกิจกรรมทั้ง9ขั้นของคุณกาเย่ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมนะคะไม่มีการแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างก็คือการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะอย่างที่อาจารย์นิรมนทำคือให้นักเรียนมีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยที่ผู้สอนก็จะมีหน้าที่ช่วยดูเป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็น facilitator ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในภาพกว้างมากกว่าที่จะตรงเป็นผู้สอนเองนะคะอยากจะเสริมตอนนี้นิดนึงในส่วนของอาจารย์นิรมนคือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนท้ายที่ว่า retention กับ transfer คือตอนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้ามาแชร์แบ่งปันว่าตัวสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบเป็นอะไรเพื่อเอามารวมกันเป็นเรื่องถ้าเราเอ็กซ์เพนออกไปในลักษณะเพื่อนอกห้องเรียนหลังจากทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอภิปรายความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองถ้าบังเอิญบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสามารถที่จะนำไปสู่ใช้ในชีวิตจริงหรือให้ความคิดเห็นในภาพที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะช่วยขยายทำให้คนเรียนเขาจะนักเรียนเขาจะได้มีโอกาสได้คิดนะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นค่ะ Marty, I'm just added in my view on the post retention and transfer, saying that after the students got the idea of what their reading's about, then we can explain our lesson by asking them discuss what the topic, how they would apply that kind of thing to their real life.
1: Yeah, excellent. Thank you. Yeah, nice addition. All right then, how about somebody from Hua Hin? What do you think about the 9 events and how they help you plan?
4: Good morning.
1: Hey, hi, nice to see you.
4: Okay, talking about Gagne's 9 events in terms of how they help with the planning process, I think they can be useful because they can give structure to a lesson. At least in our context, we have only 45 minutes in the classroom. It's a very limited amount of time. And it's helpful if you have a framework or a structure to your lesson that you can repeat and repeat and repeat. And especially for new teachers, I think this can be a helpful framework and structure for the lesson. So that can be really helpful. It also brings up a little bit of a challenge, though, because you need to have a way to balance each of these 9 events in terms of how much time and attention you give to each one. Is it 5 minutes per, or is it 5 minutes here, 10 minutes there, 15 minutes there? This can be helpful for a teacher to think through, but it can also be a challenge in terms of the balance of the timing, I think.
1: Yeah, excellent, Andy. I mean, I was just doing the math quick. I'm not a math whiz, but I was thinking, okay, if you were going to give equal time to each event in a 45 minutes class, 5 minutes. That's not much time. So I think that's a really good point, that perhaps the gain attention part, you come up with something snappy to do and it's really only going to take 20 or 30 seconds to get everybody focused on you, which buys you more time for another part. And I agree with you that certainly using frameworks do help new teachers in particular, but also experienced teachers, because sometimes I know in my own teaching practice, I'm more comfortable or I'm fonder with a certain time in the lesson, and I might not really keep things evenly dispersed, so I might be giving short shrift to something. But I would also say that that the idea of the structure that you mentioned is really good for teachers, but I also feel it can be very good for our students. I think our students gain some sense of security and confidence if they know that in every lesson, as Ajahn said here, we're going to see how this relates to real life. If they know that that's coming, it allows them to plan themselves as learners and possibly not to be so passive and waiting for everything to happen for them, but to be thinking, oh, when we get to the part where we talk about applications, I have an idea to share. So I think it helps teachers in that way, but also can be helpful to our students.
3: ทางหัวหินอาจารย์แอนดี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมหรือว่า9ขั้นตอนของคุณของกาเย่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยในแง่ของการเฟรมบทเรียนนะคะโดยเฉพาะการทำแผนการสอนและโดยเฉพาะครูมือใหม่ที่จะเห็นภาพในการจัดการการสอนชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มต้นสอนอย่างไรขั้นตอนน่าจะเป็นการอย่างที่เราเห็นในขั้นแรกๆก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนจนกระทั่งถึงการสอนจริงแล้วลงท้ายด้วยการสรุปหรือทำเพื่อให้เห็นว่าจะนำไปใช้หรือ transfer ในการเรียนจริงๆอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะครูใหม่ครูที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็คงจะช่วยทำให้เห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วก็คงจะสอนได้ง่ายสบายใจขึ้นว่าเมื่อถ้าเราแพลนมาล่วงหน้าเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาปรับเวลาระหว่างการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าฉันจะใช้เวลาขนาดนี้สำหรับการนี้เมื่อเรามีประสบการณ์เราอาจจะขยายหรือว่าลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเวลาทั้งหมดที่เราแพลนเป็นอย่างไรก็จะทำให้สอนง่ายขึ้นนอกจากนี้นักก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ในขั้นตอนหรือกิจกรรมหนึ่งทั้งจาก9ขั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรจะทำให้ใช้อย่างไรในชีวิตจริงจะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าอ๋อประเดี๋ยวเขาจะเจออะไรกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับฉันจะได้แพลนล่วงหน้าว่าโอ้น่าจะทำอย่างนี้ มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเรียนตื่นตัวว่าตัวเองจะได้เจออะไรเป็นการเตรียมตัวในการเรียนและขณะเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรจากมันด้วยค่ะ
1: All right, and now let's go to Nong Khai. What do you have to add to the discussion about how knowing about these nine events can help you in your teaching? Anybody from Nong Khai would like to share, please.
5: Very new here and break the ice.
1: Good, thank you.
5: Okay, for the nine events for Gaye is helping for the teaching in my class is listening for an idea. Listen to an idea for Hua Hin and Bangkok. Very interesting because it's a real, like, in my opinion, we live in different society. Like I teach English in deep in the jungle in Nong Khai, the goal or desirable to learn English is not so much, let's say. I think the important is to put them a goal and how to say. For me in my class, I put them like teaching kids for the age of 12, 11. Like this is hard to start. The way to start is put them a goal. How important of English like in the cultures of agricultural culture is hard to start, hard to say. Because for me is now, my class, I say if very soon in the next few years, now we are going to be a ASEAN community. We have to learn English. English is important. Give them an important events to sharing an English. You don't know how the future English would be important for you like this. For my idea is it's different. Teach English in the jungle, let's say. Thank you very much.
1: Yeah, thank you very much. I'm really glad that you made that point about the difference of your context. And as you said, you're teaching English in an agricultural community in the jungle, and these young students don't really understand why it's important. So if you think about Gagne's event, where you're talking about setting a goal and letting students know what the goal is, it seems that becomes particularly important. And what you were saying about helping students to understand that as Thailand becomes a part of this bigger entity called ASEAN, it's going to be important. But I really appreciate your sharing that particular challenge of how do you inspire motivation when students really spend their days right now, when they're not in class, living a very different life, and they see their parents doing very different things, and they might not yet be able to see the value of speaking English. So part of what you have to do as part of your teaching practice is to try to, you know, show them that the future is going to be different and that learning English will help them in that future. But I'm very happy that you shared that particular dilemma from your context.
3: ค่ะทางน้องคายก็ได้กล่าวเสริมนอกจากทางกรุงเทพซึ่งน้องคายบอกเห็นด้วยจากกรุงเทพและหัวหินและเสริมว่าสิ่งที่ทางน้องคายได้นำไปใช้และเห็นความสำคัญในขั้นตอนที่ว่านี่ก็คือตอนขั้นที่มีการบอกจุดประสงค์คือการset goalให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในบริบททางหนองคายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมนะคะสังคมเกษตรกรรมเด็กนักเรียนก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากนักเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้เห็นว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์ได้นำเสนอว่าก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะก้าวไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาจะสำคัญก็เป็นการอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ
1: All right, let's go on to question number two. We already have a lot of really interesting topics that have come up in your sharing. I'm so grateful to all of you for contributing. So this is the second question, and we're going to start with Hua Hin.

0: for this one, and then go to Nong Khai and end up in Bangkok this time. This is the question of interpersonal intelligence, which we discussed last time, and I think we agreed that this is something that's quite common, because when you enter a classroom, there's always going to be something going on interpersonally. So why is it important in classrooms, but why is it also important in life? If you have a student who is not comfortable interpersonally, why is it important for you to help them work on that? Do you have any ideas about things you can do in the classroom to even inspire greater interpersonal interaction? So this is just a general question. We'll move on to the specific things that you did next. But this is just generally, why is interpersonal intelligence important in your opinion? Can we start with Nong Khai? Hua Hin, please.
1: Good morning, Ajahn Mati. So in my opinion, I think that interpersonal intelligence is one of the more important methods that we can use in class, because the student can learn not only in the classroom, but they learn from the real life. They learn about culture when they exchange the information. They learn about their beliefs and the diversity of each country. So I think if we use this method in our classroom, it's just like we prepare them to learn the real language, to learn about the real world. So I do agree that it's a very important method. Thank you.
0: Right. Thank you so much, Ajahn. Yes, I mean, in a sense, interpersonal intelligence, as you're pointing out, is one way that we learn so much, because we are sharing ideas and learning from each other, expanding. And you use the word diversity, which again, if we think about the upcoming involvement in the ASEAN community, there's going to be a great diversity of ideas. And one of the ways that our students will learn about these diversities, not only in their own communities, but in the whole region, will be through conversations and other activities that involve interpersonal intelligence. Please.
2: ค่ะ อาจารย์วารีที่หัวหินนะคะก็บอกว่าการที่ interpersonal intelligence นะคะจะช่วยในด้านของการที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยพูดถึงในสโคปใหญ่คือว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะคะหมายว่าแต่ละประเทศนะคะคืออาจจะมุ่งไปที่การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะว่าเราจะได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลนะคะทักษะนี้นะคะก็จะช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารนะคะดีขึ้นทีนี้ถ้าในสโคปเล็กลงมาหน่อยนะคะในสังคมของเราในห้องเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กนะคะอย่างที่ในตัวอย่างของอาจารย์ที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นี้นะคะก็มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระหว่างการทำงานในเลสเซ่นนะคะแล้วก็อาจจะออกไปถึงว่าในชีวิตจริงเขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
0: All right now to Nong Khai, who would like to share something about interpersonal intelligence and its role in classrooms and life from your side. Oh, that microphone is always a bit
3: problematic. Good morning, everyone.
0: Morning.
3: I think interpersonal intelligence is very important. If in my class, I separate the student in group and let them draw the picture in the big picture. One draw a little, and set together in a picture, and let them tell the story next together one by one, and the last one summary all, and let them say their opinion about their picture. I think they can share the reason why this the situation like this, the first, the second, and share together. I think they can talk together and show. The last one will try to concept con

0: the whole concept all, I think, like this.
1: Okay, great. Thank you very much. You know, the idea of small groups is something that's so prevalent in our thinking about teaching nowadays. And yet, I realize from what you just shared that there's something quite profound about what happens in a small group. For one thing, maybe the more shy student can say something in the small group, and they might not be feeling comfortable to do that in the large group. So already you allow everybody a chance to make a contribution to either the picture or the story or the understanding. But then you mention at the end, there's a kind of a summary or a synthesis of whatever has been discussed in the small group. And this is an opportunity, if you remember back to other sessions, for a student to really demonstrate some higher order thinking skills from the critical thinking idea. So there's a lot that happens when we have people in the smaller group, and if the students are a bit shy, maybe the comfort of the small group helps them to gain some courage, which then would allow them to develop perhaps greater interpersonal intelligence for other situations.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายก็พูดถึงการที่แบ่งกลุ่มนะคะกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์ทำก็คือแบ่งกลุ่มให้วาดภาพนะคะต่อภาพกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีการสรุปนะคะแล้วก็อาจจะ แสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่ให้นักเรียนทำงานในกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่านักเรียนที่อาจจะขี้อายจะไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยหมายความว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นหรือว่ากับคุณครูนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นในกลุ่มเล็กๆของเขาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปในช่วงท้ายนะคะว่ารูปที่ได้เนี่ยที่ต่อจิ๊กซอว์กันทีละชิ้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะวิเคราะห์นะคะแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนานะคะทักษะความคิดในขั้นสูงนะคะทักษะ critical thinking นะคะด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: Great thank you and finally any other thoughts on interpersonal intelligence from our group in Bangkok Yes please thank you
3: Okay I agree that interpersonal intelligence is very important classroom. I usually let my student do like a project work in the classroom. They work in group and try to encourage them to show their idea. When they discuss something, I think that we can see that how to be leadership that my student can do. And I agree that for the slow student, and work with the good student, I think that is encourage the slow one yeah. try to speak more English yeah. and share the idea.
1: Yeah, yes. wonderful. Yeah, I appreciate your commentary about how group work can allow somebody to emerge as a leader, maybe, but also that the idea that the faster or better or more proficient student can help the one who's having some trouble. And in a way, we develop part of interpersonal intelligence is really the thing that makes a community work. If you think about your neighborhood, where you live, your area, if there are people who can become leaders in your neighborhood, they maybe can help other people who are having some troubles or who need some help. So we think about we create this collective feeling in the classroom, but it can spread out to our communities and in a larger way, people can learn to be leaders and help one another. Thank you.
2: ค่ะ ที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์มักจะให้นักเรียนของอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็นโปรเจกต์เวิร์กนะคะทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อการนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำได้นะคะผู้นำกลุ่มนะคะช่วยดูแลในกลุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือว่านักเรียนที่เก่งเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนนะคะทำให้นักเรียนที่อ่อนเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ขี้อายเนี่ยมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น interpersonal

0: ชื่อมโยงนะคะบทเรียนในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงนะคะอาจารย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนหรอกนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยอยากบ้านแต่พอให้มาทำการบ้านที่นักศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็สนุกไปด้วยจะเห็นว่านักเรียนทุกคนนี่สนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เคอะเขินเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากๆค่ะ
1: Great so anything from Nong Khai can you share something that one of the teachers triedwith regard to interpersonal intelligence and a text, anything at all. You don't have to have a video to show us. If you just want to tell us something that you tried, who would like to share?
0: ค่ะ ท่านอาจารย์ที่หนองคายค่ะเชิญค่ะ
1: Thank you.
2: For aVery nice video and very enjoy it. For my experience about using some kind of interpersonal experience, like put my student in group and give them a big paper, like then make them put them in a different topic to use, like you guys are writing some word about something in the refrigerator. Another, in the garden, to try to searching some vocabulary that's interesting them. Then later they put them in the, like a word release. Then they come to in front of the rooms and make a presentation, learning to be the leader, the presenter, many different roles to learn together. That's something that I do with my class for the very young students. Thank you very much.
1: Right, thank you very much. I mean, again, another wonderful example, even with very young learners, of having them generate the material together. In this case, he uses a big sheet of paper. The teacher puts out the subject. The students have to do some kind of brainstorming. And then the idea that somebody gets to be the leader. Somebody is the one who has to present the ideas of the whole group. And in order for somebody to do that, even if at any age, if they're young or older, it means they have to listen carefully to the ideas of everybody in order to be able to present them. So that's a wonderful example of, you know, one of, I'd say, the interpersonal intelligences is being a good listener so that you can then portray the information.
3: ค่ะทางหนองคายได้เสริมในส่วนที่ทางหนองคายได้ทำซึ่งน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปทำลักษณะคล้ายๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็นเหมือนโปสเตอร์คือเท่าที่ฟังก็คือให้จัดเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวท็อปปิกมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ในตู้เย็นหรือว่าในการ์เดนเป็นลักษณะเหมือนเล็กซิคอลเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งตรงนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมบอกว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ multiple intelligence มากเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างในการทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้ศิลปะบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาบ้างก็จะมีการแบ่งปันไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
1: Thank you. Now finally to Hua Hin, would anybody there like to share something that you have tried that in your own teaching that tries to enhance more interpersonal intelligence.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2/2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวา